0: สวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
1: โอ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับหัวเลยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขยับตัวหน่อยนึงอ่ะ
1: โอเคโอเคอ
2: าจจะต้องก้มจัดรายการหน่อยพยายามหามุมอยู่นะฮะ
1: กรีนมอร์นิ่งโชว์ค่ะวันนี้พี่อ้อยอยู่ที่กรุงเทพน้องอั๋นอยู่ฟุกุโอกะใช่ไหม
2: ใช่ครับอยู่ฟุกุโอกะนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับเกือบอันไม่แน่ใจนะอันกลัวไม่รู้ตัวแต่อันคิดว่านี่เกือบจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่อันมาเที่ยวฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยเลยเฉียวไปเฉียวมาแล้วก็ก็เป็นครั้งแรกที่พาครอบครัวขึ้นชินคังเซ็นครับพี่อ้อยแล้วก็อิจฉาการรถไฟของเขาจังเลยปรับมาไม่ใช่การรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่นนะแต่หมายความว่าคุณภาพของรถไฟอ่ะมันง่ายแล้วมันดีมากเลยอ่ะพี่อ้อยมันดีมากจริงดีจนเราแบบแล้วเขาดีแบบดีเบสิกเลยนะฮะคือเร็วมากจริงอ่ะเขาทำให้ผมมาฟุกุโอกะได้ไปใน2ชั่วโมง15นาทีเราก็ผ่านฮิโรชิมาผ่านประมาณ6เมืองใหญ่อ่ะซึ่งผมบอกว่าโอ้มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอสถานีก็ง่ายวิธีการก็ง่ายได้ตั๋วในอีเมลแล้วก็เตือน7วันล่วงหน้า3วันล่วงหน้า1วันล่วงหน้าทุกครั้งที่เตือนส่งตั๋วมาให้ซ้ำพร้อม QR code แล้วใช้ QR code นั้นเร่งแสงจากหน้าจอนี่เขาบอกแบบนี้เลยนะแล้วสแกนปุ๊บเดินเข้าได้เลยแล้วตรวจบัตรครั้งเดียว ที่นั่งสามารถกดปุ่มแล้วกดปุ่มด้วยมือนะฮะแต่ใช้มือเนี่ยใช้แค่2นิ้วนะพี่อ้อยใช้แค่2นิ้วผมอยากบอกแค่ว่าความเบาของมันเนี่ยหมุนเก้าอี้ทุกตัวกับ360องศาเป็นเก้าอี้หันหน้าเข้าหากันได้หมดเลยทั้งหมด
1: โอ้ดีจังเลยพี่อ้อยยังเคยขึ้นชินคันเซ็นเคยขึ้นชินคันเซ็นแต่ยังไม่ได้เคยไปที่ฟุกุโอกะนี่แหละค่ะพอการเดินทางเขาสะดวกคล่องแคล่วอ่ะมันถึงมีข่าวเรื่องของการทำเมืองรองเป็นเมืองหลวงได้ไงฟุกุโอกะเป็นหนึ่งใน4เมืองซึ่งสามารถจะเป็นเมืองหลวงของเขา
2: ผ่านแล้ว
1: ใช่แล้ว
2: เหมือนคล้ายๆกับว่าเขามีการทำประชาพิจารณ์นะฮะญี่ปุ่นตอนนี้เขามีการคุยกันไว้นะครับว่าหรือว่าโตเกียวอย่างเดียวจะไม่พอเราควรมีเมืองสำรองที่ทำหน้าที่เสมือนกับเมืองหลวงในหลายๆด้านได้คือของเราเนี่ยเราจะชินกับว่าเมืองไหนที่มีความเจริญสูงสุดเมืองนั้นจะเป็นเมืองหลวงหรือเมืองหลวงจะต้องเจริญสูงสุดแต่สำหรับประเทศที่เจริญแล้วคุณดูอย่างสหรัฐอเมริกาสิฮะวอชิงตันดีซีอาจจะไม่ได้เป็นเมืองที่เจริญมากที่สุดก็ได้บางครั้งเราจะสับสนว่าหรือนิวยอร์กหรือลอสแองเจลิสหรือเมืองอื่นๆแบบนี้ฮะหรือสมมติถ้าไปออสเตรเลียเราก็จะเดากันว่าจริงๆแล้วมันคือซิดนีย์หรือเปล่านะหรือมันคือเมลเบิร์นนะหรือมันคือเมืองไหนกันแน่ที่เป็นเมืองหลวงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วหลายคนจะคิดว่าซิดนีย์แต่ก็ไม่ใช่มันคือแคนเบราอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งเป็นต้นฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าถ้าโตเกียวในช่วงที่ผ่านมาอันคิดว่าอาจจะเจอภัยพิบัติค่อนข้างจะเยอะ
1: ใช่
2: ในหลายๆครั้งด้วยแล้วก็เหตุผลของ over populate หรือว่าจำนวนประชากรเลยต่างๆเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราขยับตัวเมืองหลวงที่เป็นทางการไปเป็นเมืองสำรองเมืองอื่นดีไหมในกรณีฉุกเฉินหรือความสะดวกต่างๆเช่นนะฮะเช่นตอนนี้ครับถ้าสมมติว่าเรามีเมืองเจริญที่เป็นเมืองอาจจะเป็นเมืองหลวงลักษณะด้วยเหตุผลคล้ายๆกันสัปดาห์นี้กรุงเทพอาจจะไม่ต้องประกาศให้มีวันหยุดราชการเพิ่ม
1: ค่ะ
2: อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็จริงแล้วใน4เมืองที่ว่านี้เนี่ย1เขาต้องมีเกณฑ์ทั้งหมด4ข้อแต่ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยผ่านไป3ข้อละนะคะคือ4เมืองก็จะมีฮอกไกโดไอจิโอซาก้าแล้วก็ฟุกุโอกะนี่แหละและที่สำคัญกับอันนึงก็คือเขาพูดถึงเรื่องภัยพิบัติหนักมากคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่ตัวเมืองอย่างโตเกียวเกิดภัยพิบัติปั๊บเขาย้ายเมืองได้เลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจมันจะพังเร็วมากถ้าเกิดบังเอิญว่ามันไปอยู่ที่ศูนย์กลางเพื่อว่าไอเดียเขาดีนะและยิ่งถ้าเกิดว่าขนส่งมวลชนของเขาเนี่ยสะดวกขนาดนี้การย้ายเมืองหลวงไม่ยากอยู่แล้วคือตอนนี้ผ่านไปละสามเหลือแค่เกณฑ์เดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้ทุกอย่างคือต่อให้ผ่านไปแล้วสามแล้วเหลืออีกแค่เกณฑ์เดียวทุกจังหวัดที่เอ่ยไว้จะต้องมีการพัฒนาให้ถึงที่สุดให้ได้เพื่อการรองรับอยู่แล้วนะคะนี่ไงพอดีไปอีกหนึ่งเมืองหลวงเลยค่ะน้องอั๋นจ๊ะ
2: ใช่แล้วก็นั่งรถมาขนาดมาตอนคืนนะฮะผ่านทุกเมืองผมรู้สึกว่าแบบทุกเมืองมีมาตรฐานชีวิตพื้นฐานที่ใกล้เคียงกันจังเลยนะครับแล้วก็ขนาดห้องน้ำบนรถไฟอ่ะพี่อ้อยยังเป็นห้องน้ำไฟฟ้าเลยห้องน้ำไฟฟ้าคือไม่ต้องสัมผัสเลยนะฮะคุณเดินเข้าไปฝาส้วมเขาก็ติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษแค่ว่าเอามือลูบผ่านตรงนี้1ครั้งฝาส้วมจะเปิดเอามือลูบผ่านตรงนี้อีกครั้งฝารองนั่งจะเปิดเอามือลูบผ่านตรงนี้เป็นอีกปุ่มหนึ่งชักโครกจะชักโครกมีทิชชู่ธรรมดามีทิชชู่สำหรับหน้าและมีทิชชู่ปิด แล้วมีแปรงสีฟันให้ด้วยแล้วทุกอย่างเหลืออยู่หมดไม่มีใครรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วถ้าเอาทิชชู่เปียกมาวางไว้แล้วเขาเอาเป็นชิ้นๆนะฮะไม่มีใครหยิบทีละ20 30ชิ้นใส่กระเป๋ากลับบ้าน
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาไปที่ไหนเขาก็เจอสวัสดิการเดียวกันนี้จนเขาไม่รู้สึกว่ามันขาดแคลนแล้วต้องแย่งตุนไว
1: ้
2: ม
1: ัน
2: ไม่มีความจำเป็นต้องตุนเพราะเขาเหลือเฟือพี่ร้านอาหารทุกร้านแจกทิชชู่เปียกทุกที่เลยเดินไปตรงไหนก็หยิบได้
1: มัน
2: เหลือจริงๆ
1: ใช่ค่ะ
2: สุดเลยจริงๆเลย
1: นอกจากการสั่นความญี่ปุ่นนิดหน่อยตอนที่เขาเป็นเจ้าภาพตอนที่เขาเป็นเจ้าภาพตอนเอเชียนเกมนั่นแหละค่ะที่แบบว่าจะมีความไม่เรียบร้อยมีความสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาราลิมปิกก็จะเล่นต่อนะคะเดี๋ยวก็เป็นเขาเรียกอะไรอาเซียนพาราเกมนะคะ
2: ใช่ครับอันขึ้นเครื่องบินมาพร้อมๆกับนักกีฬาไทยฮะ
1: ใช่
2: ยังมีโอกาสได้ให้กำลังใจกันเลยครับผม
1: ก็
2: ก็เจอแต่เหมือนเขาไปแข่งที่นาโกย่ากันนะฮะแบบบินไปลงที่นาโกย่าใช่ฮะแต่ไฟล์ออกพร้อมกันแล้วก็ไฟล์อันขึ้นเครื่องบินพร้อมเน่ๆด้วยนะฮะ
1: เออเหรอคะเจอไหม
2: เจอครับแต่ว่าก็คนมุงเขาเยอะอันก็เลยอันคิดว่าอันไม่แน่ใจว่าพี่สาวหรือน้องสาวเขานะฮะเดินมาสวัสดีแบบอันก็อยู่ในระยะไกลเขาบอกว่าน้องพีกับน้องพ่ออยากไปถ่ายรูปแต่ผมก็เกรงใจเขาอะพอคนเยอะผมก็แบบดูจังหวะแล้วกันนะลูกนะถ้าเขาหันมามองแล้วยิ้มแต่ดีจะขอให้แต่ถ้าให้ปรีเขาไปเลยอ่ะเกรงใจเขานะลูกเนี่ยสุดท้ายไม่ได้อันก็ไม่ได้พยายามแบบในการที่จะอันเชื่อว่าถ้าขอเขาก็ให้อยู่แล้วนะฮะไม่ได้มีความรู้สึกว่าน้องหญิงอะไรนะฮะแต่ว่าก็เจอก็แอบตื่นเต้นนะเดี๋ยวนี
1: ้ตื่นเต้นใช่และช่วงนี้น้องงานเยอะค่ะพี่ว่าเห็นเขาไปสัมภาษณ์ที่สิงคโปร์นะคะไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นการไปสัมภาษณ์ตามรายการวิทยุของเขาแล้วก็หลายๆที่แล้วก็ให้การต้อนรับน้องอย่างเต็มที่มากๆเลยนะคะในเน
2: ่ครับนิดนึงฮะมีข้อความส่งมาบอกว่าลุงอั๋นกับป้าอ้อยเนี่ยเขาทักอย่างนี้นะลุงอั๋นกับป้าอ้อยอวยพรวันเกิดให้คุณแม่หน่อยสิคะคุณแม่กำลังขับรถพาหนูไปหาหมอนะครับคนที่ส่งมาชื่อน่าจะชื่อน้องแคทนะฮะคุณแม่น้องแคทขับรถพาน้องแคทไปหาหมออยู่ครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่นะครับ
1: ค่ะแข็งแรงค่ะคุณแม่คะ
2: คุณแม่แห่งโลกไม่ใช่แห่งชาตินะฮะผมคิดว่าคุณแม่ทุกคนเป็นคุณแม่ของโลก
1: ใช่
2: ทรัพยากรของโลกครับผม
1: ค่ะ
2: ครับนะอันคิดว่าเรื่องใหญ่เนี่ยที่คนตามติดกันอยู่แล้วก็เป็นไวท์แต่อันคิดว่าเป็นกระแสที่ดีนะฮะผมรู้สึกว่ามันสำหรับผมนะผมคิดว่าสร้างความหวังด้วยซ้ำเมื่อวานนี้ตอนอันจัดกับหนิงอันก็พูดคำนี้แล้วว่าอันรู้สึกว่าสร้างความหวังเพราะว่าในเรื่องที่ผ่านมาอันรู้สึกหลายครั้งก็แบบแอบดิ่งๆบ้างนะฮะแม้จะออกมาให้กำลังใจคนอื่นอ้อมอ่ะพี่อ้อยอ้อมยังส่งข้อความมาหาเลยว่าเธอฉันหดหู่ฉันงัดไม่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยคือหลังจากอ่านข่าวต่างๆของหลายๆเรื่องที่มันซ้ำๆทับๆกันเข้ามาแต่ว่าการที่เราเห็นคนไทยตื่นตัวไม่ได้แปลว่าเราต้องคิดเหมือนกันด้วยนะครับในการว่าเลือกคนเดียวกันอย่างเงี้ยแต่การที่เห็นพวกเราตื่นตัวลุกขึ้นมาแค่รู้สึกว่าฉันจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ของฉันหนึ่งอันที่สองฉันจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของฉันและบังเอิญการปกป้องผลประโยชน์ของฉันในครั้งนี้มันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของทุกคนที่อยู่ในประกันสังคมร่วมกันด้วยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นแรงกระเพื่อมที่ดีจังเลยแล้วมันแสดงพลังกันอีกครั้งนึงให้คนที่อาจจะมีความย่ามใจว่าฉันทำอะไรก็ได้ในวันนี้รู้สึกว่าประชาชนเริ่มไม่ไหวกันอย่างมากเพราะเราจะเห็นหลายๆอย่างอันไม่รู้พี่อ้อยเห็นภาพไหมฮะของคนที่อันนึงคือขับรถไปแล้วกลัวเลือกตั้งไม่ทันแล้วทิ้งรถ
1: เห็นใช่แล้วเขียน
2: คืออันเขาบอกว่าเป็นวิธีใช่คือเขากลัวมากว่าเขาจะไปเลือกตั้งไม่ทันสุดท้ายแล้วคือมีคนเดินมาคือเขาฝากรถไว้กับคนแปลกหน้าเลยนะพี่อ้อย
1: ค่ะใช่
2: ว่าเหมือนให้ใครก็ได้ช่วยขับรถเขาก่อนเพราะเขาจะวิ่งไปเลือกตั้ง
1: ค่ะ
2: แล้วเราก็อันรู้สึกว่าอย่างแรกผมชื่นชมทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้ว่าผมจะไม่แนะนำให้ทำก็ตามเพราะผมว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของความเป็น high trust society สังคมที่เราเชื่อถือกันได้มากๆนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ผมอะรู้สึกว่าถ้าจะ high trust บางครั้งมันต้องเริ่มที่ตัวเราแต่การเริ่มด้วยตัวเราไม่ได้แปลว่าเริ่มต้นเปี้ยงไปบนบรรทัดสูงสุดคือเริ่มต้นที่ความไว้ใจเลยใช่ไหมเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราในการทำทุกอย่างอย่างมีความรับผิดชอบแต่คือการทำแบบนี้จริงๆมีความเสี่ยงนะครับผมเองอ่ะหลายครั้งผมจอดรถนะเติมน้ำมันบางครั้งผมไม่ล็อกประตูพี่ฮอยแล้วผมก็บอกว่า high trust เว้ยแล้วผมก็นึกในใจว่าเริ่มที่เราสิแต่จริงๆนั่นคือประมาทนะฮะหลายครั้ง ข้าใจไหมอันเริ่มต้นผิดจุด
1: เข้าใจ
2: แล้วก็มีคนบอกว่าแกทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันอันตรายเออว่ามันจริงมันยังเสี่ยงอยู่แต่ผมแค่จะบอกว่ามันมีคนที่ตื่นตัวกันกับเรื่องนี้ในระดับนี้แล้วผมว่ามันส่งพลังนะพี่อ้อย
1: ส่งพลังอันนึงตอนที่เวลากำลังจะหมดลงอ่ะแล้วเห็นคนวิ่งเข้าไปเพื่อการเลือกตั้งอ่ะแล้วแบบว่าตรงเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเองเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะคือต่อให้มาช้าหน่อยแต่มาถึงจุดเลือกตั้งแล้วเขาก็จะปล่อยให้เลือกตั้งต่อแต่ถ้าเพิ่งเข้ามาก็จะบอกว่าปิดหีบแล้วนะคือมันเป็นพลังอันสำคัญมากๆจริงๆอ่ะแล้วก็แม้ว่าจะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของน้ำท่วมและมันดึงคอนเซนเทรตของคนไปเลยนะคะจะรู้สึกว่าตรงไหนท่วมบ้างตรงไหนท่วมบ้างนู่นนี่ต่างๆนานาแต่พอถึงวันนี้ปั๊บมันรู้สึกว่ามันมีความเงียบๆอยู่นิดนึงเหมือนกันเพราะมันตอนนั้นเลื่อนมาจากภาวะน้ำท่วมและหลายๆที่บางที่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำในบางจังหวัดเนี่ยยังน้ำท่วมถึงคออยู่เลยอะแต่คนที่สามารถไปเลือกตั้งได้ก็สามารถที่จะใช้พลังทั้งหมดที่มีไปบอกว่าฉันอยากเลือกบอร์ดประกันสังคมอันนี้เขามีการสรุปรวมออกมานะคะว่าตอนนี้เนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้มีคนใช้สิทธิ์รวมล้านกว่าคน 1,3615 แบ่งเป็นส่วนนายจ้างคือ 12,200 คนผู้ประกันตน 900,000 กว่าค่ะและคิดดูนะพี่ไม่เคยเห็นตัวเลขแบบนี้เลยอะเทียบกับปี2566สัดส่วนในการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% เฮ้ยขึ้นจังแบบและในส่วนของการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นถึง533%
2: ซึ่งก่อนหน้านั้นพูดตรงๆเรามีความกังวลกับสารพัดพิรุธที่เกิดขึ้นเรามีความกังวลกับขั้นตอนที่แปลกประหลาดมากเพื่อนผมไปแล้วเดินออกมาปุ๊บหยิบโทรศัพท์โทรหาผมเลยว่าแกเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเซ็นใบต้นขั้ว
1: ค่ะ
2: ฉันถามแล้วด้วยถามย้ำอยู่หลายครั้งมากยังไงก็ยืนยันว่าไม่จำเป็นซึ่งมันเขียนอยู่แล้วว่ามันมีช่องให้เซ็นต้องเซ็นมันบอกว่าเพื่อนอ่านบอกว่ามีอะไรผิดปกติเยอะมากแล้วก็โทรมาแล้วก็ขอสำเนาบัตรประชาชนขอสำเนาอะไรเต็มไปหมดเลยสำหรับทางฝั่งนายจ้างนะของผู้ประกอบการก็ต้องยืนยันสู้ซึ่งยืนยันในฐานะปัญญาชนพี่เข้าใจปะยืนยันจากคนที่ทำการบ้านมาอย่างดีแล้วสู้กับเจ้าหน้าที่ตรงนั้นจนในที่สุดเจ้าหน้าที่ยอมแพ้นะฮะ
1: นั่นสิแล้วมี
2: เจ้าหน้าที่ยอมแพ้เราให้เลือก
1: ค่ะก่อนหน้านี้เรามีการเอาเงื่อนไขบางอันออกเช่นไม่ต้องลงทะเบียนก่อนก็ได้แต่มีคนที่ไปถึงจุดข้างหน้านั้นแล้วก็บอกว่าไม่ลงทะเบียนเลือกไม่ได้ค่ะจนกระทั่งต้องสู้ด้วยข้อมูลมันต้องสู้ด้วยข้อมูลหรือแบบบางคนเอาชื่อนี้ใช้สิทธิ์ไปแล้วนี่คะยังค่ะนี่คือการใช้สิทธิ์วันนี้ครั้งแรกค่ะก็ต้องสู้ด้วยข้อมูลนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็จะออกมาขอโทษว่าในบางอันเนี่ยข้อมูลมันไปยังไม่ทั่วถึงซึ่งก็นั่นแหละค่ะมันก็จะอยู่ในความไม่พร้อมในบางอย่างแต่ทั้งหมด
2: หรือจน
1: เราต่อสู้แล้วจริงๆค่ะ
2: จนนับคะแนนก็ยังมีภาพของเจ้าหน้าที่ที่มุดหัวเข้าไปเห็นไหม
1: ใช่
2: มุดหัวเข้าไปอยู่ข้างใต้บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแล้วก็ปรับคือขีดเลขอะไรเราก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยแล้วคนก็ทักท้วงว่าให้เปิดไปเลยอย่าทำแบบนี้ทุกครั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังเถียงกลับมาบอกว่าเขาสั่งให้ทำแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาหนึ่งคือเขาคือใครสองคือการสั่งให้ทำแบบนี้เนี่ยแสดงเจตนาบางอย่างแต่เป็นอันว่าทุกครั้งที่เรารณรงค์กันแล้วบอกว่าออกไปเลือกตั้งเถอะต่อให้มันมีการโกงถ้าออกไปเยอะก็โกงไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าครั้งนี้มีโกงนะฮะแต่ผมบอกว่าต่อให้มีถ้าออกไปเยอะมากพอก็โกงไม่ไหว
1: ค่ะ
2: เป็นอันว่าครั้งนี้เป็นหนึ่งในจุดที่ผมคิดว่าเราออกไปแบบฉีกเลยอ่ะฉีกอย่างมหาศาลอย่างเช่นนะฮะคือคะแนนเนี่ยบางคือคะแนนเนี่ยคือต่างกันประมาณแบบ 8-900,000 กับ 2,900 อะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่
2: คือทิ้งลิ่วเลยนะฮะซึ่งในมุมนึงนะครับผมคิดว่าเราก็คงจะต้องได้เรียนรู้นะฮะผมคิดว่าเราได้เรียนรู้แต่เจ้าตัวอาจจะไม่ค่อยได้เรียนรู้ผมพูดตรงๆนะฮะอย่าโกรธกันนะครับผมกำลังพูดถึงคุณพนัสนะครับซึ่งคุณพนัสไทยล้วนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่อยๆว่าชนะแน่นอนพวกผมแค่อะไรต่างๆตลอดเวลาที่ผ่านมาพูดตรงๆนะพี่อ้อยเขาเหมือนตัวละครที่ไม่มีอยู่จริงในโลก
1: วิธีการ
2: เทียบเป็นตัวละครในหนังอะเป็นตัวละครที่เกินจริงและถ้าอ่านคิดว่านี่คือหนังหรือละครหนึ่งเรื่องอาจจะต้องเรียกผู้คนเขียนบทมาบอกว่าช่วยเขียนบทให้สมจริงหน่อยเพราะว่า
1: เข้าใจ
2: ถ้าเขียนคนคนนี้สมมตินะว่าเขียนบทร้ายหรือบทอันธพาลในเรื่องตัวร้ายในเรื่องเป็นคุณพนัสผมจะบอกว่าคุณเขียนเกินจริงไม่มีคนแบบนี้ในโลกหรอกมันมากไปแต่คุณพนัสทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยไม่เกินจริงว่ะแล้วตลอดเวลาผมแบบที่มันเป็นการตัดต่อวัฒนธรรมหรือเปล่าเข้าใจป่ะคือ
1: ใช่ใช่เข้าใจ
2: เอามาไม่ครบแล้วทำให้เขาดูแย่เกินกว่าเหตุหรือเปล่า แต่มันซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วผมได้ดูหลายๆคลิปจนผมแบบผมทึ่งเขานะพี่อ้อยผมทึ่งว่าสิ่งหนึ่งซึ่งฝากไว้นะครับสำหรับพวกเราทุกคนและผมพูดคนแรกพูดกับตัวเองพูดใส่กล้องที่ตอนนี้มันสะท้อนเห็นหน้าตัวผมเองเสมือนกับเป็นกระจกว่าเราเรียนรู้เมื่อเวลาเห็นข่าวต่างๆแล้วบอกตัวเองได้นะฮะว่าไม่อยากเป็นแบบใครเมื่อโตไปแล้วหรือเมื่อแก่ไปแล้วไม่เราจะไม่เป็นแบบไหนเข้าใจไหมไม่ว่าเราจะเคยสำเร็จเพียงใดก็ตามซึ่งผมไม่รู้ว่าใครสำเร็จมาหรือเปล่านะฮะแต่เราอาจจะหลงไปกับความสำเร็จหลงไปกับความเชื่อมั่นของตัวเองจนถึงจุดที่อาจจะไม่มีใครเตือนได้ผมอยากรู้ว่ามีใครเตือนคุณพนัทไหม
1: พี่ฟังการสัมภาษณ์มาโดยตลอดเข้าใจอย่างที่น้องอ่านบอกเลยว่าความสำเร็จเดิมๆแต่หลายๆครั้งการให้สัมภาษณ์นั้นเป็นการฉีกกฎเกณฑ์กติกาทั้งหมดเช่นที่เขามั่นใจก่อนหน้านี้ก่อนนะคะเอามั่นใจก่อนหน้านี้ยังไม่นับการให้สัมภาษณ์เมื่อวานเนี่ยนะคะเขาพูดว่ายังไงก็ตามผู้ประกันตนทั้งหลายทั้งปวงคือนั่นแหละค่ะผู้ที่ได้รับปฏิทินเขาจะออกไปเลือกโดยการที่ให้ท่องตัวเลขและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทุกเช้าในการท่องตัวเลขมีใครก็ตามที่ท่องผิดหรือแม้แต่มาถามว่าต้องเลือกเบอร์อะไรเขาตบปากได้เลยนะซึ่งพี่รู้สึกแบบเฮ้ยแล้วยังเขาเลือกตั้งหรอเอาจริงๆหลายคนใช้คำว่าลากตั้งไงแล้วก็เริ่มมีการที่บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรโรงงานเขาเกณฑ์มาให้แล้วคำเหล่านี้แม้กระทั่งโกหกเอาจริงๆพี่พูดว่าโกหกสักนิดให้รู้สึกว่าระบบยังแข็งแรงอยู่ยังดีกว่านี้อีกอะแต่นี่เล่นพูดแบบนี้หมดเลยและก
2: ็และ
1: วาทกรรม
2: และการที่เขาพูดแบบนี้แสดงว่าเขาไม่รู้เลยนะพี่อ้อยว่าทั้งหมดนี้ผิดเข้าใจไหม
1: ใช่และเขาคือคนหนึ่งที่กระตุ้นให้คนออกไปใช้สิทธิ์เยอะขนาดนี้ค่ะพี่มั่นใจเมื่อวันก่อนวันเลือกตั้งเมื่อวันเลือกตั้งเลยแหละค่ะก็มีการเห็นเขาสัมภาษณ์กันและเขาก็ยังใช้คำนี้อีกว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้เด็กอมมือรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องและมันยิ่งทำให้มันกระตุ้นไปว่าสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดมันผิดนะครั้งหนึ่งเคยสำเร็จแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วโลกมันเปลี่ยนและที่สำคัญคือบอร์ดประกันสังคมมีส่วนในการขับเคลื่อนหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ว่าเราไม่ได้มีใครรู้เลยว่าระบบป้องสิทธิ์ของตัวเองได้แบบไหนบ้างจนกระทั่งตอนนี้แม้กระทั่งเมื่อวานนี้ในการสัมภาษณ์ก็เป็นคำพูดที่พี่พูดตรงๆนะว่าแย่มากจริง
2: ๆ
1: แย่มากที่สุด
2: ผมว่าแบบในชีวิตนี้เราสามารถเรียกใครว่าสว่างได้เหรอพี่อ้อย
1: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นสิ่งที่แย่มากคำนี้สามารถลบไปจากชีวิตได้เลยนะเพราะจะในรูปของชีวิตน่ะ
1: ค่ะและแม้แต่ครั้งว่าไม่ได้แค้นอะไรหรอกไอตัวสวะอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อ่ะค่ะมันไม่ควรเราควรให้เกียรติมนุษย์ทุกคนค่ะจะเป็นวัยไหนมนุษย์ทุกคนควรได้รับเกียรติและถ้ายิ่งพูดแบบเนี้ยยิ่งไม่ให้เกียรติตัวเองอ่ะพี่ก็รู้สึกแบบนั้น
2: คือผมที่ผมบอกว่ามีใครเตือนเขาหรือเปล่าเพราะผมนึกในใจนะฮะว่าผมไม่ได้พูดถึงแค่ในกรณีนี้นะฮะผมพูดถึงคนทั่วไปเลยก็แล้วกัน
1: ค่ะ
2: อย่าปล่อยให้ตัวเองเดินไปถึงจุดที่ไม่มีใครเตือนและสรุปเอาเองเข้าใจไหมสรุปเอาว่าทุกคนคิดเหมือนฉันฉันชนะอยู่แล้วฉันสำเร็จอยู่แล้วคนอื่นเป็นเด็กเมื่อวานซื้อคือทุกคำพูดเป็นทุกคำพูดของคนที่ผมไม่แน่ใจนะเขาอาจจะเป็นนาร์ซิสซัสก็ได้นะพี่อ้อย
1: นาร์ซิสซิสภาวะหลงตัวเองใช
2: ่ใช่คือถ้าผมพบว่าเขาป่วยอ่ะผมยังจะสบายใจกว่าว่าเขาเป็นคนปกติแล้วนิสัยแบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนปกติแล้วนิสัยแบบนี้ผมว่าน่ากลัวมากแล้วผมสงสารทุกคนที่อยู่รอบแล้วก็คนที่อยู่รอบเขาทั้งหมดและทีมด้วยผมไม่ได้จะมายุให้รำตำให้รั่วนะฮะผมเชื่อว่าณตอนนี้ทุกคนต้องรู้และรู้สึกว่าคุณพนัทคือเหตุผล 99.99% ที่ทำให้เขาแพ้ลุยขนาดนี
1: ้ค่ะ
2: คือนี่คือปัจจัยแห่งความล้มเหลวเลยฮะทัศนคติเช่นนี้คือปัจจัยแห่งความล้มเหลวไม่ว่าทัศนคตินี้จะอยู่กับใครก็ตามก็ขอบคุณฮะคุณพนัทเหมือนกับเป็นแบบจำลองอันนึงที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นของการไปเลือกตั้งเพิ่มขึ้น700%เพราะผู้ชายคนนี้เพื่อนท่านเขาพูดว่าเขาเป็นผู้ทรงอิทธิพลก็จริงฮะเป็นผู้ทรงอิทธิพลในเชิงอุทาหรณ
1: ์ค่ะ
2: อย่างพร้อมเพรียงแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนจำนวนเยอะมากนะยังทนไม่ได้กับเรื่องนี้และผมเชื่อว่ามีคนจำนวนเยอะมากอยู่เช่นกันที่กำลังอดรนทนไม่ได้กับความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดที่อ่ะในกรณีของคุณพนัทผมคิดว่าในกรณีนะสิ่งที่เขาพูดถ้าเขาพูดแล้วผิดมันไม่ใช่แค่ผิดแล้วจบไปนะพี่อ้อย มันต้องมีดำเนินคดีตามกฎหมายไหมเข้าใจป่ะเพราะเขาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับอันนั้นเนี่ยอย่าตรวจสอบแต่ผู้ชนะไปตรวจสอบด้วยเขาอาจจะ disqualify ไปแล้วก็ได้กับสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ
1: ์ใช่
2: คือไม่สามารถมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับการแม้แต่จะเข้าแข่งเลยซึ่งผมคิดว่าคงจะไม่แข่งแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันถ้าผิดต่อให้ตัดสิทธิ์ตามหลังก็ยังต้องตัดสิทธิ์เพื่อให้รู้ว่ากฎหมายมันมีปี่มีขลุ่ยเขาเรียกว่าอะไรมีคือมีแปรนะครับกับอีกอันนึงหลายๆเรื่องนะฮะที่ผมรู้สึกว่าแบบเราสะเทือนใจอ่ะนะฮะอย่างเช่นโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นมันชัดเจนมากมันชัดเจนมากนะครับแต่เกือบทุกเรื่องครับประชาชนและสื่อรวบรวมหลักฐานได้รวดเร็วและเห็นความผิดล่วงหน้าระบบของยุติธรรมของประเทศหลายปีพี่อ้อยเขาหลายพี่อ้อยเข้าใจคำว่าหลายปีไหม
1: เข้าใจ
2: คือหลายเดือนโอเคนะหลายปีมันเกินไปนะผมว่า
1: ใช่ใช่
2: นะครับหรือจนถึงตอนนี้ฮะก็เห็นทาง
1: ปปช.
2: ที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสสไอเดียนะครับแต่ว่าพอออกมาพูดปุ๊บอะเหมือนมันย้อนกลับไปเริ่มต้นนะพี่อ้อยทั้งที่เรื่องมันไปไกลแล้วอะก็ใช่ป่ะมันย้อนกลับไปเรื่องต้นทั้งที่ตัวท่านรัฐมนตรีเองพูดแล้วว่าพบอะไรบ้างท่านรัฐมนตรีพูดออกจากปากแล้วว่าเจอบริษัทแล้วแล้วบริษัทนี้ประกอบธุรกิจอะไรและชัดเจนอยู่แล้วคนนี้เป็นสามีใครแต่ตอนนี้ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบใหม่อ้าวเอ๊ะบางครั้งเราเสียเวลาน้ำหนึ่งทำไมอ่ะบางกับเรื่องที่มันไม่ต้องนับอ่ะมันเหมือนยื้ออ่ะงั้นให้เวลาเนอะรวบรวมเอกสารหลักฐานมาแจงภายใน60วันโอเคผมเข้าใจ60วันถ้าไม่มาต่อได้อีก30เป็น90หลังจากนั้นจะใช้เวลาอีกประมาณ180วันในการพิจารณา6เดือนนะเมื่อกี้3เดือนนะมี9เดือนแล้วนะเขาก็จะนั่งหน้าเชิดในฐานะผู้ทรงเกียรติอยู่ในสภากินเงินเดือนไปอีกเป็นปีนะฮะพี่อ้อยเป็นปีพี่อ้อยเชื่อไหม
1: ใช่เพราะว่าปปช.เองอ่ะเขามีงานเขาก็แถลงเมื่อวานนี้ทั้งตั้งแต่การสอบทุจริตท้องถิ่นซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะสร้างความท้อใจเบาๆอยู่แล้วแต่ว่าพอดีถ้าเกิดว่าน้องอ่านไปทางไอเดียคือตอนนี้มีความเคลื่อนตัวนิดนึงว่าปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวแล้วก็ตอนนี้ในที่สุดแล้วเขาบอกว่าเขาพบความผิดปกติเข้าข่ายความผิดปกติและก็ยอมรับว่าเรื่องที่ปปช.สงสัยมีทั้งประเด็นสินทรัพย์ทรัพย์สินทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้มีทรัพย์สินผิดปกติเพราะว่ายื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นซึ่งเห็นคุณไอเดียออกมาล่าสุดบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือความเคลื่อนตัวอีกนิดนึงของปปช.ที่ออกมาและความเคลื่อนตัวที่เราเห็นแล้วก็อาจจะถอนหายใจนิดนึงก็คือมีการปล่อย3ผู้ต้องหาทุจริตสอบท้องถิ่นอันนี้เป็นอีกอันนึงที่ตอนนั้นข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วทางปปช.ถึงขั้นต้องออกมาแถลงเพราะว่า1กระแสสังคมก็ไม่ยอมไงเฮ้ยผิดขนาดนี้แล้วเขาบอกปล่อยก่อนเพราะว่าในที่สุดเขาบอกว่าการปล่อยตัวออกมาก่อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าคดีสิ้นสุดนะไม่ได้แปลว่าหลุดพ้นจากความผิดพยานหลักฐานก็มีแน่นหนาแล้วก็เลยมีนักข่าวถามว่าเอ้าถ้าพูดกันตรงๆค่ะคดีอื่นๆรอการพิจารณาแปลว่าอยู่ในคุกแต่คดีนี้ถูกปล่อยออกมาก็เลยมีคำถามว่าแล้วเขาจะไม่หนีหรอคราวนี้ปปช.ก็พูดว่าไม่เป็นไรเราแรปอัพทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศนี้แล้วคุณหนีไปไหนไม่ได้และคำถามหนึ่งคือน้องอั๋นปปช.มีสิทธิ์ในการแรปอัพประเทศยังไง
2: แล้วถามกับถ้าคุณแรปอัพประเทศนี้หมดแล้วแล้วคุณบอกว่าต่อให้ปล่อยออกมาคดีก็ไม่เปลี่ยนงั้นทำไมไม่ปล่อยคนอื่นนะ
1: ใช่ที่เขาย
2: ังไม่ตัดสิน
1: เ
2: น
1: ี
2: ่ยแล้วคุณอยู่ในระหว่างการขอประกันตัวทำไมคุณไม่ปล่อยคนอื่นเพราะคุณแรปอัพประเทศหมดแล้วล่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วคุณก็บอกว่าไม่เป็นไรหลักฐานเพียงพอแล้วก็ใช้ลอจิกเดียวกันดีคือผมว่ามันเพี้ยนสุดๆของสุดๆไปเลยครับย้อย
1: แล้วปปช.เขาก็พูดนะค่ะคือนิดนึงค่ะเขาก็พูดเหมือนกันว่ายังไงก็ตามใดๆก็ตามเราไม่ควรจะละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งคำนี้เราพูดกันมานานมากๆแล้วสำหรับการที่เป็นผู้ต้องสงสัยแต่ดันต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกับผู้ต้องหาคดีอุกชะกันและอันนั้นแหละไอ้คำว่าละเมิดความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราก็พูดถึงระบบนี้มาตั้งนานแล้ว
2: มันคือคุณไม่ให้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์กับการประกันตัวออกมาสู้คดีนั่นแหละคือการละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์โดยใช้วิจารณญาณเนี่ยแหละนะฮะก ับอีกอันนึงนะนิดนึงนะผมขอหน่อยเถอะคือในความจริงแล้วคนที่กำลังเผชิญกับความอยุติธรรมพี่อ้อยมันจะปวดหัวใจมากเลยนะพี่อ้อยมันสามารถนำไปสู่ความตรอมใจป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจแล้วแบบทำไมแล้วมันท้อแท้กับประเทศท้อแท้กับระบบท้อแท้กับชีวิตแล้วมันหมดอะไรตายอยากได้ง่ายๆถ้าคุณเปรียบเทียบว่าคนที่กำลังเผชิญความอยุติธรรมคือคนป่วยคนป่วยที่เจอกับเชื้อโรคร้ายที่มันกัดกร่อนชีวิตเข้าไปแล้วกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้คือระบบสาธารณสุขผมว่าคนที่เจอความอยุติธรรมในประเทศนี้ตายทุกคนเพราะรักษาไม่ทัน
1: ค่ะและบางคนยอมตายเลยอ่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้จะสู้กับการมีลมหายใจได้ยังไงอ่ะ
2: คือผมจะบอกว่าถ้ารอปปช.องค์กรอิสระหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมแล้วบอกว่าทำงานไม่ทันทำงานไม่ทันทำงานไม่ทันหมอรักษาคนไข้ไม่ทันได้ไหมล่ะ
1: มันเสี่ยง
2: คุณจะตอบว่าหมอรักษาคนไข้ไม่ทันได้ไหมอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันก็เหมือนกันน่ะคุณปล่อยคนที่ยืนอยู่ท่ามกลางความยุติธรรมแล้วเขาตายอ่ะแล้วคุณบอกว่าอ๋องานยุ่งงานไม่ทันแต่คุณมีจำนวนคนเยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนั้นนะคุณทำอะไรกันอยู่ว
1: ะค่ะและอันนึงอ่ะที่อ่านแล้วท้อใจมากเลยอ่ะเขาบอกว่ากระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นหลักฐานสำคัญยอมรับว่ายังไม่ได้มีการตรวจเนื่องจากไม่มีเครื่องมือและยังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมแต่ตอนนี้เครื่องตรวจมาแล้วนะใจเย็นๆเครื่องตรวจมาแล้วเตรียมจะดำเนินการตรวจร่วมกันกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญคาดว่า10วันเสร็จ800,000 ใบก่อนหน้านี้ที่เป็นข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นหลักฐานสำคัญมากยังไม่ได้รับการตรวจเลยจนวันนี้เพิ่งมีเครื่องมืออันนี้ที่ออกมาแถลงนะคะและทั้งหมดค่ะหลักฐานยังไม่มีการเชื่อมโยงนักการเมืองส.ส.ตอนนี้ไปสุดแค่อธิบดีค่ะใช่ค่ะ
2: ครับทราบตามนั้นเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เพราะใช่เป็นเพื่อนกันนะครับแต่ผมจะจบเหมือนเดิมคืออย่ายอมแพ้อย่าจำนนนะเหนื่อยก็พักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราสู้กันใหม่นะครับส่วนเรื่องประกันสังคมก็อย่างที่บอกกันไปฮะว่าเราก็ยังไม่สามารถสรุปใจได้เพราะว่าอันนี้คือตามขั้นตอนนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราควรเริ่มต้นด้วยการโกรธเลยหรือด่าเลยนะครับแต่ว่าเป็นอันว่าช่วยกันจับตามองไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของประกันสังคมเองหลังจากนี้ก็จะมีขั้นตอนของการตรวจสอบซึ่งใช้ระยะเวลาอีกนะฮะว่าตรวจสอบคุณสมบัติอะไรอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งพูดตรงๆขั้นตอนตรงนี้เนี่ยถ้าอีกนะครับขอใช้คำว่าถ้าตัวใหญ่ๆถ้ามีเจตนาไม่ดีก็สามารถตีตกได้ในเชิงของคุณสมบัติว่าแบบคุณสมบัติคนนั่นไม่ได้คนนี่ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราชนะกันแบบไม่เห็นฝุ่นกันแล้วนะครับณตอนนี้กกต.เนี่ยยังไม่ประกาศรับรองผลนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถใช้อำนาจเต็มได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการไปดูว่าผู้ชนะเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าหรือเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองหรือเปล่ามันมีอะไรที่คือสมมติว่านี่เป็นหนังภาคหนึ่งอ่ะตั้งใจจบให้มีภาคสองอ่ะเข้าใจไหมมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะนะครับในมาตรงนี้แล้วผมขอนิดนึงนะผมพูดนิดนึงนะคนที่ออกมาพูดเผื่ออยากเซิร์ชแต่อันที่ว่าน่าจะเห็นกันคือรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมออกมาพูดว่าก่อนจะรับรองต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ชนะเลือกตั้งและมีข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือต้องตรวจสอบว่าไม่มีการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองด้วย
1: ค่ะ
2: คำนี้กว้างนะฮะแล้วแต่จะตีความ
1: ใช่ค่ะเช่นสูตรว่าถ่ายรูปด้วยสูตรนั้นมีภาพและใดๆก็ตามอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราก็เห็นอยู่ว่าอันหนึ่งสมมติทุกคนว่าเอ้ยอันเนี้ยพักส้มพักส้มคราวนี้พอเขาเอาตรงนี้เป็นจุดอ่อนเหมือนกันว่าที่สุดระบอบประกันสังคมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความยึดโยงกับพรรคการเมืองถือว่าเป็นความผิดอีกเช่นกัน
2: ครับ
1: เพราะนั้นกว่าจะประกาศออกมา
2: และอีกนิดเถอะขออนุญาตผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมรู้สึกว่าเราเห็นอยู่แล้วเขาก็สามารถทำได้ด้วยเหรออันนี้ก็เป็นการเขียนบทละคร okay. ที่เกินจริงเหมือนกันนะครับ อ่านว่าพี่อ้อยรู้เลยผมจะพูดถึงใครรองศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับอาจารย์เป็นอาจารย์นิด้าเลยนะฮะอาจารย์นิด้าซึ่งตลอดเวลาในชีวิตผมที่ผ่านมาผมมองนิด้าไว้สวยงามมากเลยนะฮะจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้แหละนะครับอาจารย์ออกมาพูดถึงผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยอาจารย์บอกว่าประชาชนคุณภาพต่ำประชากรคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำนะครับเราเป็นประชาชนคนไทยไหมจ๊ะเราเป็นประชากรคนไทยไหมจ๊ะและเราเป็นผู้ประกันตนไหมจ๊ะผมถามพวกเรานะฮะแปลว่าอาจารย์อานนท์ด่าเราอยู่นะ จานอานนท์ด่าอันกับพี่อ้อยด้วยนะฮะ
1: และด่าตัวเองด้วยนะพี่อ้อยว่า
2: เราเลือกตั้งทีไรก็ได้คุณภาพต่ำปันไลเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดสำหรับประเทศไทย
1: มีประโยคไหนถูกบ้าง
2: นี่คือนี่คือจะล้มล้างเหรออ่ะผมถามเฉยๆนะอาจารย์กำลังจะบอกว่าอย่าเลือกตั้งหร
1: อ
2: หรืออาจารย์กำลังจะบอกว่าอะไรอาจารย์กำลังจะบอกว่าประเทศไทยไม่ควรเป็นประชาธิปไตยหรอหรืออาจารย์จะบอกว่าอะไรจากสิ่งนี
1: ้ค่ะ
2: ผมถามตรงๆผมไม่ได้ปั่นนะผมไม่ได้ปั่นแต่ผมเป็นนิด้าผมไม่อยู่เฉยเลยนะพี่
1: ใช่ค่ะทุกคนตั้งคำถามได้แต่อันนี้เป็นการแสดงความเห็นที่ฮะฉีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยคิดมาโดยตลอดและการที่ไปประเมินคนอื่นว่าเป็นคนคุณภาพต่ำคนไทยทุกคนคุณภาพต่ำถึงได้บอกไงคะว่าอาจารย์ว่าตัวเองด้วยหรอเราก็คนไทยคนหนึ่งเหมือนกันหรือเปล่า
2: แล้วผมอยากรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์คนนี้สอนในมหาวิทยาลัยสอนวิชาภาคบังคับหรือวิชาเลือก
1: ค่ะ
2: ถ้าสอนภาคบังคับผมว่าไม่แฟร์กับนักศึกษานะ
1: ค่ะแล้ววิชาอะไรด้วยค่ะ
2: ถ้าวิชาเลือกเขามีสิทธิ์เลือกที่จะไม่เรียนกับคนคนนี
1: ้
2: แต่ถ้าเขาสอนวิชาภาคบังคับแล้วไม่มีสิทธิ์คือยังไงก็ต้องเรียนกับอาจารย์คนนี้ผมเห็นใจนักศึกษานะครับและถ้าเป็นผมเปลี่ยนมหาวิทยาลัยได้ผมเปลี่ยนเลยเช่นเดียวกันถ้าผมเป็นมหาวิทยาลัยผมเปลี่ยนอาจารย์ได้ผมเปลี่ยนเลย
1: ค่ะ
2: อาจารย์สอนประจำคณะสถิติประยุกต์
1: โอเค
2: ครับผม
1: คือด้วยความแฟร์นะพี่ให้ลองฟังการอธิบายบางทีเราก็ดูอะไรเราดูในโซเชียลดูในสื่อเนี่ยแน่นอนตอนนี้ค่ะการแชร์ของอาจารย์มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยและส่วนใหญ่ไปทางด้านลบด้วยแต่เพียงอยากรู้ว่าสิ่งที่อาจารย์โพสต์นั้นสิ่งที่อาจารย์แสดงความเห็นนั้นอะไรคือสิ่งที่อาจารย์คิดคือพร้อมรอฟังการอธิบายนะคะจริงๆว่าตกลงคืออะไรค่ะแต่เพียงแต่สิ่งที่โพสต์ไปไม่มีอะไรบวกและไม่มีอะไรที่มันเป็นความเป็นจริงในวันนี้และถ้าจะเป็นแบบนั้นทำไมไม่ชี้แจงสักนิดว่าทำไมอาจารย์ถึงมองแบบนี
2: ้
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ต้องลองดูว่าจะเคลื่อนตัวไปทางไหนค่ะ
2: ครับนะเอาละเบรกกันก่อนดีกว่านะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยครับ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเลตอร่อยดีทุกคำค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีคอฟเฮอร์เบิลมัลส์สเปรย์ค่ะแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UECOF Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0%กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
11: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 잘 알 나무 춤춘 마도 해요 다 필요하나요?
1: 호 거울이 더 달라
2: 마스크라 체리베리 마시가 컨트니 얇은 배 수고이 매등 풀이 아르르
1: 오 니가 일본 더 달라
3: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์
4: J-A-Y

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: Green Morning Show.
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
3: มาแล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะ
4: ครับผมได้ยินเสียงไหมฮะ
3: ได้ยินค่ะชัดเจน
4: โอเค
3: ได้ยินครับผมค่ะวันนี้13ตุลาคมค่ะวันนวมินทรมหาราชนะคะแล้วก็แน่นอนจะเป็นวันหยุดของทุกคนด้วยขึ้นทางด่วนฟรี3สายเส้นทางค่ะเราจะต้องบอกกันเสมอนะคะก็จะมีทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาด้วยนะคะทั้งหมด10ด่านของทางพิเศษอุดรรัตยานะคะวันนี้ขึ้นทางด่วนฟรีแล้วก็อีกอันนึงที่หลายคนมาถามเช็คว่าพวกเราทำงานแถวกรัมมี่ใช่ไหมคะ IMF World Bank ค่ะว่าตอนนี้เส้นทางตรงไหนบ้างที่เดินทางยังไงเมื่อวานนี้พี่ก็เดินทางผ่านเส้นพระราม4นะคะเขาประกาศว่าไม่มีการปิดถนนนะคะแต่มันมีจดหมายแจ้งก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเกิดการปิดถนนมันอาจจะมีบางส่วนซึ่งอาจจะมีความฉุกเฉินใดๆก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นเส้นทางปกติสามารถยังสัญจรไปมาได้ถนนพระราม4ค่ะแยกวิทยุถึงแยกพระราม4ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายนะคะก็ยังสามารถจราจรได้แล้วก็มีถนนรัชดาภิเษกค่ะแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีสุขุมวิทค่ะใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีถนนวิทยุแยกวิทยุถึงแยกสารสินยังใช้การได้นะคะแต่อาจจะมีติดขัดในบางช่วงค่ะ
4: ครับผมนะครับก็สำหรับเรื่องของการประชุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆก็มีหลายๆเรื่องน่าสนใจนะครับแต่ว่าหัวใจหลักๆอย่างนึงผมคิดว่าก็มีเรื่องที่คุยกันถึงเรื่องของการมาถึงของ AI ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็มีการพูดว่าจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้อานิสงส์ในเชิงบวกจาก AI อยู่พอสมควรนะฮะก็มีหลายเหตุผลแหละครับแต่ว่าในประเทศก็ออกมาเตือนอย่างเช่นล่าสุดประธานาธิบดีสิงคโปร์เองนะฮะก็พูดนะฮะว่าไม่ว่าจะยังไงคนจะพูดยังไงก็แล้วแต่สำหรับในมุมมองของเขาเนี่ยเขามองว่า AI กระทบแน่นอนสำหรับแรงงานระดับกลางน
3: ะคร ับ
4: คือมีความเสี่ยงว่าจะถูกแทนที่นะครับระดับปฏิบัติการทั้งหลายอะระดับแบบกรอกข้อมูลลงข้อมูลร่างจดหมายเขียนจดหมายพวกนี้พี่อ้อยเอา correspondent ตอบไปตอบมางานแอดมินงานจัดระบบ filing งานจัดระเบียบอะไรพวกนี้หรืองานโต้ตอบงานอะไรพวกนี้นะฮะผมรู้สึกว่าแบบคืออย่างล่าสุดนะครับผมเล่าให้ฟังนะฮะอันมาประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วอันเขาไป Universal Studio พาลูกไปเที่ยวสนุกนะครับผมก็เช็คไปปรากฏว่ามันต้องซื้อ pass คือ express pass ซึ่งแพงมากเลยพี่อ้อยแพงมากมากมากมากแพงแบบอีกนิดนึงถ้าตั๋วเครื่องบินแล้วนะ
3: คร
4: ับแต่ผมบอกว่าผมมีเวลาจำกัดถ้าผมไม่ซื้อผมไม่ได้เล่นแน่ๆเลยอ่ะก็ลองเช็คกันผมว่าซื้อก็ซื้อก็ลองเช็คดูโอ้โหมันเต็มจนหาซื้อจะไม่ได้สุดท้ายผมก็ซื้อจากที่ที่ผมไว้ใจได้ดูอ่านอย่างดีละไม่ได้อ่านคนเดียวนะอ่านกัน3คนของคนที่ภาษาอังกฤษใช้ได้ในโลกแล้วล่ะ
3: ค่ะ
4: ปรากฏว่าตอนที่ผมซื้อเสร็จปุ๊บเขาบังคับเวลาว่าผมต้องเข้ากี่โมงแต่ตอนซื้อไม่บังคับ
3: ค่ะ
4: นะฮะก็คือตอนซื้อไม่ได้เขียนแต่จ่ายเงินเสร็จปุ๊บตอนส่งตัวมาบอกว่าเล่นได้ตอน 20:00 นนะ
3: อุ้ย
4: ผมบอกเฮ้ย 20:00 นเล่นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับพี่เขาชื่อมาว่าผมอะทันทีที่ผมได้ผมอีเมลผมโทรผมทำทุกทางเลยเพื่อที่จะเพราะมันแพงมากพี่อ้อยแล้วเราไม่ได้ใช้เท่ากับเราจ่ายเหมือนโดนหลอกอะเหมือนซื้อของไม่ต้องปกอะ
3: ใช่ค่ะ
4: ผมเชื่อว่าจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยนะพี่อ้อยว่าอ่านคุยกับคนหรือเปล่า
3: อ่
4: านได้ฟังเสียงเขาอ่านได้คุยกับเขาด้วยมีความเห็นอกเห็นใจเกิดขึ้นด้วยแล้วสิ่งที่ทำให้อ่านไม่แน่ใจว่าอ่านคุยกับคนหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอ่านส่งอีเมลอะ เขาตอบอีเมลผมทั้งฉบับไม่เกินผมมั่นใจนี่ผมไม่ได้พูดเวอร์เลยนะฮะไม่เกิน10วินาที
3: อ๋อเข้าใจละมันก็สงสัยได้แหละใช่ใช
4: ่แล้วอีเมลยาวมากแล้วเขียนดีเหลือเกินพี่อ้อยแล้ว
3: ค่ะ
4: เขียนดีจนเขียนดีเกินคน
3: ค่ะค
4: ่
3: ะ
4: และเร็วมากแล้วก็ไม่ได้เขียนด้วยภาษาหุ่นยนต์มีรายละเอียดตอบครบทุกประเด็นจนเราแบบเฮ้ยยังไงแล้วผมไม่ได้ส่งอีเมลฉบับเดียวนะพี่อ้อยผมส่งเป็น10ผมสู้จนถึงตอนนี้อันยังไม่รู้เลยว่าอันคุยกับคนหรือเปล่าซึ่งอันมั่นใจว่าอันไม่ได้คุยกับคนแต่ผมเริ่มแยกไม่ได้แล้วพี่อ้อยเพราะฉะนั้นถ้ามันทำได้ขนาดนี
3: ้
4: มันทำได้ขนาดนี้คนตกงานแน่นอนพี่อ้อย
3: ใช่ค่ะและที่สุดแล้วได้เล่นไหมน้อง
4: ได้เล่นแต่ไม่ได้เงินคืน
3: อ๋อคือต้องไปเล่นใช่ไหมในเวลาที่เขากำหนด
4: no คืออันนะขึ้นรถไฟตอน20:30แต่พาสนั้นนะที่อันจะไปเล่นที่อันจะไปเล่นมาริโออ่ะคืออันไม่ได้อยากเล่นหรอกนะลูกอยากเล่นไงแล้วก็อุตส่าห์ไปแล้วซื้อให้ลูกอ่ะโอเคเขาเวลาที่มันกำหนดมาให้เล่นอ่ะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ต้องขึ้นรถไฟสุดท้ายก็คือผมก็ต้องไปซื้ออันต้องซื้อ2ครั้งอ่ะพี่อ้อยอันจ่ายเงิน2ครั้งทั้งที่อันบอกว่าครั้งเดียวก็แพงจะแย่ละ
3: ค่ะมาถึงตรงนั้นก็ต้อง
4: เรียนเนาะเดี๋ยวผม

0: ยากแล้วอะ
1: ใช่ซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาล
0: เขาขอหมดเสียผักสดผลไม้อาหารค่ะ
1: อาหารฟรอเซนทั้งหมดอาหารที่ต้องแช่แข็งทั้งหมดเสียคือมันไม่ใช่แค่ทำให้อุณหภูมิไม่เย็นนะฮะมันทำให้ตู้เย็นกลายเป็นตู้ร้อนคือเขาใช้ AI เข้าไปแฮกเกอร์จนทำให้ระบบเชนคือซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีเครือจำนวนมาก
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะฮะแต่มันมีสาขาทั่วประเทศเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทุกสาขาที่เป็นยี่ห้อเดียวกันตู้เย็นอุณหภูมิขึ้นไปสูงถึง50องศาทั้งหมดจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์คุณเห็นความอันตรายของมันไหมพี่อ้อยน่ากลัวมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: น่ากลัวมากน่ากลัวมากและเนี่ยคือเบสิกพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนกระทบแน่นอนเพราะอะไรคะอาหารไงแล้วมาทำให้หนึ่งแล้วมันไม่ใช่แค่ทำแค่ที่เดียวแต่มันกระจายทั่ว300 400ที่ที่ถูกแฮกเข้าไปแล้วน้องอ่านที่ดูเกิดวันหนึ่งไปแฮกเรื่องการบินไปแฮกเรื่องของระบบการติดต่อสื่อสารของเราเรื่องของอินเทอร์เน็ตมันมีผลอยู่แล้วค่ะไม่ได้พูดไปให้กลัวแต่ถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้เพราะอันแบบนี้นะไม่ต้องเป็นการสงครามไม่ต้องเป็นการยิงกันด้วยซ้ำอะแต่แค่เข้าไปทำให้ระบบของการใช้ชีวิตของมนุษย์ผิดปกติก็แย่แล้วอะอันนี้เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศส
1: ครับนะฮะถูกนะครับก็มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นทั้งธรรมชาติบ้างแล้วก็ทั้งมนุษย์บ้างนะฮ
0: ะ
1: สถานการณ์ของการวางระเบิดที่ซาอุดิอาระเบียก็ต้องติดตามกันต่อนะครับรวมถึงโดรนที่รัสเซียส่งเข้าไปแล้วก็วางระเบิดกรุงเคียฟนะครับเห็นภาพออกมาน่ากลัวมากคนเดินอยู่ที่สวนสาธารณะต้องวิ่งหลบกันแล้วภาพกลายเป็นไฟทันทีหลังจากนั้นหรือว่าความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่ปารีสล่าสุดตลาดโบราณเก่าแก่ของปารีสอายุ400กว่าปีไฟไหม้ทั้งหมดแล้วตอนนี้จากคิดว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับรวมถึงสถานการณ์จะเรียกว่าน้ำป่าก็คงจะได้มั้งฮะซึ่งณตอนนี้ยังไม่สรุปสาเหตุแต่เป็นโคลนถล่มอย่างรุนแรงเกิดขึ้นที่เนปาลอีก
0: แล้ว
1: นะครับถ้าเห็นภาพเราจะแบบโหผมไม่รู้มันจะหนียังไงมันหนีไม่ได้อะรุนแรงเกิดขึ้นที่เนปาลอีกแล้วนะครับแล้วก็คลื่นลมรุนแรงจนถึงขั้นน้ำท่วมเกิดขึ้นหลักๆ2เมืองนะฮะเราเห็นที่ลาสเวกัสนะครับอันเพิ่งกลับมาเองนะพี่อ้อยน้ำท่วมแบบมหาศาลกับอีกที่หนึ่งก็คือที่นิวพอร์ตเป็นเมืองหนึ่งซึ่งถือว่าอยู่ในลอสแองเจลิสแถวๆนั้นก็ได้นะครับอันก็ไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันพี่อ้อยทริปที่ผ่านมาสองเมืองนี้อันไปอยู่นะครับก็มีบ้านดาราดังเป็นเมืองตากอากาศแบบถ้าเทียบเมืองไทยก็คือเหมือนหัวหินอย่างเงี้ยฮ
0: ะ
1: เป็นเมืองไฮโซแล้วนะเป็นเมืองรูรามาเฮาเป็นบ้านคนรวยเมืองคนรวยปรากฏว่าคลื่นซัดแบบรุนแรงมหาศาลโดยที่ฝนไม่ตกนะครับแต่แค่ลมพัดคลื่นจากมหาสมุทรซัดจนบ้านแล้วชายหาดตรงริมขอบทั้งหมดตรงนั้นบ้านพังถล่มเลยอ่ะแล้วน้ำท่วมเข้ามาถึงในเมืองเนี่ยผมเห็นความโลกรวนที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมากมายเต็มไปหมด
0: ใช่ค่ะภัยธรรมชาติเนาะปีนี้เราเจอหนักหนามากนะคะแล้วก็ในกรุงเทพค่ะวันนี้มีคำเตือนเรื่องของฝนเขาบอกว่าฝนน่าจะตก 60% ของพื้นที่นะคะเพราะว่าที่ต้องกังวลเพราะว่าวันนี้น้ำมันยังไม่สามารถระบายออกได้อย่างเต็มอัตราหลายๆที่ก็เลยจำเป็นจะต้องแบบพอมีฝนปั๊บหนึ่งก็จะเริ่มหวาดหวั่นนะคะก็มีคำเตือนเกี่ยวกับแถวๆสายใหม่ด้วยเพราะว่ามันจะมีน้ำทางรับน้ำระบายลงมาด้วยในกรุงเทพมหานครแล้วก็เตรียมตัวกับการที่ฝนลงมาเติมด้วยนะคะ
1: ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดกันนะเนาะก็สำหรับหลายๆคนนะถ้าส่วนใหญ่นะจะได้หยุดแต่ถ้าไม่ได้หยุดก็ไม่เป็นไรมี Green Wave อยู่เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับใคร work from home ใครไม่ work from home ก็มา from here อยู่ด้วยกันพี่อันอยู่ตรงไหนก็ทำงานเห็นไหมอยู่ตรงไหนก็ทำได้เต็มที่เหมือนเดิม
0: คร
1: ับผมเต็มที่มีความสุขครับแล้วไปเดินอยู่ Universal คนไทยมาทัก 100% ของคนที่ทักฟังแล้วดู Green Morning Show ทุกวันแม้แต่ตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นก็ยังกดดูเลยขอบคุณมากๆจริงๆถ้าตอนนี้กดดูอยู่ด้วยก็สวัสดีด้วยนะฮะขอบคุณที่มาทักด้วยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยดีทุกคำและกระซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี่อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ดิวอีคอฟเฮอร์เบิลมัลท์สเปรย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานครับ
0: ค่ะขอบคุณในการติดตามกันพรุ่งนี้ยังเจอกันในตอนเช้าๆนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ดีค่ะ
2: มอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: บริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ Uecof Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีสมัยเรียนนะเที่ยวยันดึกยันดื่นตื่นมาเรียนยังไหวตัดผ้ามาตอนนี้นอน4ทุ่มตื่นมายังเพลียเลยเนี่ย
2: แหมนี่ผ่านมากี่สิบปีแล้วล่ะจ๊ะแนนจริงๆพวกอายุเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะตอนเรายังเด็กๆวัยรุ่นเซลล์ต่างๆเขายังทำงานได้ดีแต่พออายุเริ่มมากขึ้นสารสำคัญในการสร้างพลังงานระดับเซลล์อย่างโคเอนไซม์ Q10 จะลดลงเรื่อยๆตามธรรมชาติ
1: โคQ10ที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆใช่ไหม
2: ใช่เลยจริงๆร่างกายเราสามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์ Q10 ได้ด้วยตัวเองนะแต่พออายุ20ปีขึ้นไปโคเอนไซม์ Q10 ในสมองและหัวใจจะเริ่มลดลงพอการสร้างพลังงานดรอปลงถึงเราจะนอนจำนวนเท่าเดิมแต่ก็ตื่นมาแล้วยังรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็อ่อมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคQ10 Plus B Complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ครบรอบ28ปีคามิโลซานเอ็มช่วยบรรเทาเจ็บคออ
3: ากาศมันสวิงเหลือเกินนะครับทั้งสวิงเองหรือว่าสวิงจากการที่เราก็ทำด้วยนะครับข้างนอกเดี๋ยวฝนตกเข้ามาในตึกก็บางตึกก็ปิดแอร์รีแอร์เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเปียกบางตึกก็แบบว่าไม่ปรับอะไรเลยเย็นจัดๆเลยเจอสารพัดอากาศที่ทำให้มันสวิงแบบนี้บางครั้งร่างมันก็ปรับไม่ได้รับไม่ทันนะแล้วบางคนต้องเดินทางเปลี่ยนที่บ่อยๆด้วยสิ่งโดนฝนตากฝนเจออากาศชื้นๆเป็นหวัดขึ้นมาจะไม่สบายได้ง่ายๆสิ่งหนึ่งซึ่งวัดได้ง่ายๆเลยคืออาการระคายคอแล้วก็เจ็บคอบางครั้งมันจะมาเป็นสัญญาณก่อนมันเป็นไซน์มาเลยใครรู้สึกว่าคอเราเริ่มไม่สบายหรือแม้แต่เจ็บขึ้นมาแล้วล่ะอย่าปล่อยให้อาการแบบนี้มารบกวนชีวิตหรือแบบรอก่อนเดี๋ยวมันอาจจะหายซึ่งมันอาจจะกลายเป็นว่ารอก่อนมันจะหนักขึ้นวันนี้มีตัวช่วยที่อยากแนะนำนะครับนั่นก็คือคามิโลซานเอ็มเรารู้จักกันอยู่แล้วแหละสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาโมไมล์นะครับช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ง่ายพกสะดวกติดกระเป๋าไว้เลยเถอะหยิบใช้ได้ทันทีที่คุณรู้สึกว่าระคายหรือเจ็บคอนะครับปีนี้เป็นปีพิเศษด้วยเพราะว่าคาเมโลซานเอ็มในครบรอบ28ปีแล้วนะโปรโมชั่นดีๆในวันนี้ครับให้ทุกคนซื้อกันได้ง่ายๆเลยคือตอนนี้คาเมโลซานเอ็มราคาเพียงแค่159บาทเท่านั้นเองหาได้เลยนะครับร้านขายยาชั้นนำทั้ง Boots Watsons PL Extra Plus Topsแคร์ร้านยากรุงเทพแลบฟาร์มาซีตลอดตุลาคมนี้นะครับใครเจ็บคอพกเลยคามิโลซานเอ็มติดตัวไว้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยกันนะครับ
0: คามิโลซานเอ็มโปรพิเศษ159บาทหาซื้อได้ที่บูสวัตสันเพรียวและร้านยาเอ็กซ์ตาร์พลัส
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูแชมเปี้ยน
8: โครซาบช็อต
9: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: เวลา8 นาฬิกา

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

ติดตามกรีนนิวส์กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะประธานาธิบดีมามูดอับบาสผู้นำปาเลสไตน์ประกาศเลื่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติจากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปเป็นวันที่11กันยายนปี2570โดยให้เหตุผลนะคะว่าสถานการณ์ในดินแดนปาเลสไตน์เลวร้ายลงและยังมีอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมคำสั่งดังกล่าวระบุถึงผลกระทบจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลการขยายพื้นที่นิคมการจำกัดการเดินทางในเขตเวสต์แบงค์และเยรูซาเล็มตะวันออกรวมถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงและมนุษยธรรมในฉนวนกาซานอกจากนี้ข้อจำกัดในการเข้าถึงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งและผู้สังเกตการระหว่างประเทศยังเพิ่มความซับซ้อนในการเตรียมการทั้งนี้ปาเลสไตน์ไม่ได้จัดการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติมาตั้งแต่ปี2549ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกลุ่มฟาตาของอับบาสกับกลุ่มฮามาสซึ่งควบคุมฉนวนกาซาค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของGreen News ค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: จะเอ ตกใจไหมจะเอ๋นี่8โมงเช้าแล้วนะฮะต้องรีบโผล่เสียงก่อนนะครับเนี่ยขนาดยังโอ้โหยังไม่ถึงเวลาที่ต้องโผล่เสียงนะฮะคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าอย่างงี้เมื่อคืนฝันถึงพี่เป้ด้วยฝันว่าพี่เป้อ่ะมาแทนพี่อั๋นตอน 5:00 นในฝันน่ะยังคิดว่าเนี่ยมันเป็นความฝันแน่ๆเลยคือฝันซ้อนฝันเงี้ยเหรอฝันแน่ๆเลยเพราะปกติ8โมงยังต้องลุ้นอยู่ทุกวันเลย 5:00 พี่เป้เหรอจะมาเหรอ เนี่ยฉันฝันแน่ๆเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยโอ้โหแม้กระทั่งวันหยุดเหรอคิดว่าเป้จะสายเหรอไม่มีทางถือว่ามองอีกมุมดีกว่าเนาะฝันถึงพี่เป้ก็ต้องคิดถึงพี่เป้แหละอันนั้นนั่นคิดถึงเป้ชาเรียกว่าเป็นการฝันหวานนะถือว่าฝันถึงเป้ก็คือฝันหวานนี่แหละ

หวานและบุญมากนะเพลงนี้เนาะว่าไหมฝันฝันหวานพี่ตุ้มพุทธชาชนวดีกันนะครับผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งคนวันนี้วันเกิดค่ะขอคำอวยพรหน่อยนะครับพี่เป้ขอบคุณค่ะพี่กิฟต์ค่ะอุ๊ยแทนตัวเองว่าพี่กิฟต์ด้วยเหรองั้นก็เป็นน้องเป้สิมีความสุขมากๆนะครับก็หวังอะไรไว้ก็ขอให้สมหวังเนาะนะครับคิดถึงอะไรก็ได้อย่างที่คิดไว้แล้วกันนะครับแล้วที่สำคัญขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงปลุกคุณผู้ฟังดีกว่าน็อกๆหน่อยน็อกๆตื่นยังวันหยุด

ตื่นตั้งแต่ 5:00 นค่ะเนี่ยแต่กลิ้งไปกลิ้งมาหายใจทิ้งเล่นๆค่ะพี่แป้ง ทำไมชีวิตดีๆอ่ะ หายใจทิ้งเล่นๆเลิศค่ะเลิศค่ะโอ้ยเอาวันหยุดเหรอก็ใช้เวลาให้เต็มที่นะครับไม่ได้จะคิงนะอันนี้อีกข้อความหนึ่งไม่ได้จะขาด้วยแค่อยากจะบอกว่าฟังพี่แป้กลางอ่าวไทยมันฟินสินิกรายนะโอ้ยหรอยังไงอ่ะท่องเที่ยวกลางมหาสมุทรเงี้ยหรอจะไฮโซโบใหญ่ไปไหนเนี่ยฮะ

ที่รักครับนี่ขอเรียกคุณผู้ฟังชาวกรีนเวลว่าที่รักครับเงี้ยละกันฮะที่รักที่รักนะฮะส่งข้อความหาพี่เป้หน่อยนะครับวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับง่ายๆเลยคือมันเป็นวันหยุดเนาะนะฮะวันที่หลายๆคนอาจจะมีแพลนไปนู่นไปนี่ทำนั่นทำนี่นะฮะในช่วงวันหยุดแบบนี้แล้วบางคนก็อาจจะแบบลาเพิ่มหรือว่าอาจจะต้อง work from home หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเอางี้ก็ขอแพลนวันหยุดมาให้พี่เป้หน่อยอย่างวันเนี้ยเอาแค่วันนี้วันเดียวก็ได้วันเนี้ยแพลนของคุณคือยังไงจะนอนนิ่งๆอยู่บ้านทิ้งตัวดูซีรีส์ละหรือว่าจะเอ้ยออกไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งหาของเข้าบ้านละหรือว่าจะเดินทางละจะหนีเที่ยวละจะไปตรงนั้นจะไปตรงนี้หรือจะมีแพลนแบบไปดูหนังละจะไปออกกำลังกายละอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันมาแล้วกันนะครับส่งข้อความทิ้งไว้นะแต่สิ่งสำคัญคืออย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ติดต่อกลับไปนะครับแรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับข้อความนี้ส่งมาบอกว่ามาวิ่งที่สวนหลวงร.9แหละวันนี้วันดีๆเมฆครึ้มนิดๆนะพี่เป้นะมีกิจกรรมทำบุญใส่บาตรให้น้องเนน้อยหิวใจดีครับในวันหยุดแบบนี้ขอเพลงไร้น้ำหนักอ่ะฟังเพลินระหว่างออกกำลังกายปอดใหญ่ฟังกรุงเทพตอนออกครับนะได้สิฮะเอาเพลงไร้น้ำหนักนี่หรอเป็นเพลงฟังแล้วออกกำลังกายหรอได้หรอเพลงนี้หรอจริงหรอแล้วมันจะวิ่งยังไงอย่างเงี้ยวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยหรอใช่หรอเพลงนี้กับการออกกำลังกายได้ใช่ไหมถ้าได้ก็ได้นะ

กิจกรรมในวันหยุดของคุณนี่ก็หลากหลายกันนะฮะบางคนบอกว่าเอารถเข้าศูนย์เช็คสภาพหลังโดนน้ำท่วมค่ะอันนั้นก็ปัญหาใหญ่มากนะฮะพาแฟนไปแอดมิดที่โรงพยาบาลรอผ่าตัดพรุ่งนี้ค่ะโอ้โหขอให้ทุกอย่างแบบว่าเป็นไปด้วยแบบดีนะฮะหายขาดหายขาดนะฮะจากสิ่งที่เป็นนะครับนะฮะอุ้ยแต่อันนี้ก็น่าหมั่นไส้มากก็ไม่มีอะไรครับแฟนวันนี้ก็นอนกอดแฟนทั้งวัน นักแต่งเพลงครับนักร้องครับช่วยทำเพลงชื่อว่าหมั่นไส้อะไรเงี้ยให้ได้เปิดบ้างได้ไหม บางทีเราอ่านข้อความแล้วก็อยากเปิดเพลงหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยหรือเพลงแบบจ๊ะจ๊ะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมให้สักเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยชะงักเลยเนี่ยแทบอยากจะหยุดอ่านข้อความเลยไปเดทกับคุณสามีและลูกๆด้วยการกินบุฟเฟ่ต์ติ่มซำค่ะพี่เป้เอ้ยอันนี้ก็ดีเนาะอยู่กับครอบครัว

มีคนบอกว่าวันนี้จะแพลนไว้ว่าจะขึ้นทางด่วนเล่นฟรีใช่ไหมเอาวันนี้ก็ฟรีนะเมื่อกี้พี่เป้ตอนมาเนี่ยก็ได้อนุสงส์นี่แหละฟรีหนึ่งขั้นพอขึ้นทางด่วนฟรีแล้วมันก็แบบมันก็ชุ่มชื่นหัวใจอยู่นิดนึงถ้าคุณผู้ฟังจริงๆถ้าใครแพลนไปนู่นนี่นั่นนะฮะทางด่วนวันนี้ฟรีนะฮะสามเส้นทางหลักแต่เรียบทางด่วนไม่ฟรีนะบอกไว้เลยอันนั้นน่ะยาก

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พอรู้ว่าอายุยิ่งเยอะยิ่งสร้างโคคิวเทนน้อยลงใช่ไหมครับเลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อมง่ายเพลียบ่อยผมนี่รีบไปหาข้อมูลเลยว่าอาหารอะไรที่จะช่วยเติมโคคิวเทนได้บ้าง
2: แล้วเจออะไรบ้างล่ะคะพี่โบ
3: เขาบอกว่าอาหารที่มีโคคิวเทนสูงที่สุดนะครับจะอยู่ในกลุ่มเครื่องในสัตว์รองลงมาก็คือเนื้อแดงแต่หมอก็เคยบอกใช่ไหมครับว่ากินมากไปก็ไม่ดีอ่ะ
2: ถูกต้องค่ะเผลอๆก่อนจะได้โคเอนไซม์คิวเทนอาจจะได้ไขมันอิ่มตัวกับคอเลสเตอรอลแถมมาด้วยนะคะทริคง่ายๆแค่สลับไปเน้นปลาทะเลไขมันดีอย่างแซลมอนซาบะหรือฝั่งที่กินพืชถั่วเปลือกแข็งอะโวคาโดบล็อกโคลี่ควบคู่ไปกับการทานอาหารที่หลากหลายแค่นี้ก็ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างแล้วก็รักษาโคเอนไซม์คิวเทนไว้ใช้ได้ยาวๆแล้วค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
4: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอศูนย์นวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟ

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
6: ้ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KF

0: 02-657-5757 ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์กเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์กหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ก It's not just a cookie it's Denmark
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เป็งม้าหนึ่งตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ไปไหนก็แล้วแต่นะฮะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะฮะในทุกๆกิจกรรมที่ทำแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังขับรถไปกับแฟนนะไปเที่ยวชมท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อุ้ยดีจังเลยอากาศดีมากนะเอาจักรยานไปปั่นเล่นด้วยนะครับพี่เป้ดีจังวิ่งที่เกาะลอยศรีราชาวิ่งเบาๆตามเพลงที่พี่เป้เปิดดีแหละถ้าอยากวิ่งเร็วๆก็เอาเพลงสนุกสนุกเอาให้เป็นมันหมาหอบไปเลยนะจะได้คลายเศร้าด้วยเหรอโอ้แต่ละเศร้าในวันหยุดขอให้หายเศร้าขอให้หายเศร้านะครับหลากหลายมากเลยนะฮะขอบคุณมากครับที่ส่งข้อความมากันในเช้านี้นะฮะถึงแม้ว่าเป็นวันหยุดเนาะแต่ก็ไม่หยุดที่จะร่วมสนุกด้วยกันนะฮะขอบคุณมากๆนะครับป้าหนึ่งผู้โชคดีได้แก่อ้าวเสียงไม่มาแป๊บนึงคุณผู้ฟังได้แก่คุณหนิงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เป้
0: โอ้ยแต่และเสียงตื่นหรือยังเนี่ย
1: ตื่นแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แปรงฟันหรือยัง
1: แปรงแล้ว
0: อาบน้ำหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้ว
0: โอเคโอเคเต็มที่แล้วยินดีด้วยครับสิทธิ์ตะวัน 1,000 บาท
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีมากนะครับเช้านี้ตื่นกี่โมงเนี่ยทำไมตื่นเช้าอ่ะมันหยุดอ่ะ
1: ตั้งแต่ 6:00 นเลยค่ะกำลังเดินทางไปกบิลบุรีค่ะ
0: ได้อ๋อไปเดินทางนี่เองถึงก็ตื่นเช้าไปทำอะไรที่กบิลบุรีครับ
1: ไปล้างบ้านคุณพ่อค่ะพอดีน้ำท่วม
0: อ๋ออุ้ยตอนที่ตรงกระบี่นี่น้ำท่วมหนักไหม
1: หนักมากเลยค่ะหนักกว่าที่เคยผ่านมา
0: ครับโอ้หนักประมาณไหนอะเอว
1: แบบว่าบ้านสองชั้นก็คือถึงเอวอะค่ะอยู่บนชั้นสองคือถึงเอว
0: อะอยู่บนชั้นสองยังถึงเอวเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ก็คือท่วมไปถึงชั้นสองเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ตายแล้วโอ้โหอะเป็นกำลังใจให้นะครับอันนี้หนักมากเลยนะฮะไม่ใช่แค่ต้องดูแลแค่พื้นล่างเนาะก็ต้องข้างบนด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วได้หยุดยาวไหมครับอย่างนี
1: ้ก็ลางานไว้ค่ะ
0: ก็ไปจ
1: นประมาณสัก 2-3 วัน
0: ก็คือต่อเลยใช่ไหมฮะต่อไปจนถึงเสาร์อาทิตย์เลยโอ้ยน่ารักมากสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: แต่วันนี้ได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปละนะครับเป็นการเดินทางที่ต้องไปทำงานต่อเนาะไม่ได้หยุดแบบเหนื่อยแต่ก็
1: อาจจะไม่ได้นอนจริงเหมือนเพื่อน
0: เออเหนื่อยแต่เราก็สู้เนาะสู้เนาะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับหนึ่งเพลงที่อยากฟังคือ
1: เพลงพิงของนนทนนท์ค่ะ
0: มาเลยมาพิงมาตรงไหล่พี่เป้นี่นะ
1: โอ้
0: คอยดูแลกันไปนะขอบคุณมากๆนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีมากครับเดินทางปลอดภัยนะฮะขอมีความสุขแล้วก็สนุกกับสิ่งที่ต้องทำนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่แบบหนักหนาสาหัสมากโอ้โหคุณภารกิจล้างพื้นทำความสะอาดบ้านโหดมากเลยนะฮะเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันในทุกๆข้อความด้วยนะครับขอบคุณบลูพลัสแจกใหญ่ครับลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะครับแล้วก็มีทิปสแน็คครับประกันพอดีคำจากทิพยะประกันภัยพร้อมนะครับมีไหลแบบกระดูกโผล่นิดๆนะฮะให้ได้พักพิงเหนื่อยล้าท้อใจมาหาพี่เป้นี่มา

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: ไหนลองพูดพร้อมพี่เป้สิหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูอ่ะคราวนี้เอาให้แบบว่าเร็วขึ้นนะสามสี่หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูได้ไหมได้ไหมทุกคนได้นะนะครับนี่คือสโลแกนของถุงขยะแชมเปี้ยนครับเขาเป็นแบบนี้จริงๆคุณผู้ฟังหอมแล้วก็มีหลายกลิ่นนะครับแล้วหนานั่นคือโอ้โหเนื้อมันดีอ่ะมันแบบว่าเราใส่ของหนักของแบบว่ามีแหลมคมอะไรเงี้ยมันก็เอาอยู่ไงหูก็ผูกได้แน่นเงี้ยนะก็เลยเหนียวด้วยนะครับตอนนี้เขามีให้คุณได้สมัครสมาชิกกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังสมัครเถอะสมัครแล้วคุ้มมากนะฮะกับแชมเปี้ยนคลับนะครับเขาเป็นคลับพิเศษสำหรับครอบครัวแชมเปี้ยนนะครับที่จะเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มแน่เขาบอกมาแบบนี้เลยนะฮะเราสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็เอาสะสมคะแนนนะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่เนี่ยสะสมได้หมดนะครับซื้อได้ผ่านทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์นะครับของร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศครับแล้วก็ Champion Bags Official Shop ใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop ด้วยนะครับรวมไปถึงช่องทางขายของ Champion เองนะครับก็คือ www.championbags.com นะครับทาง LINE

0: เดี๋ยวเขามีกิจกรรมแน่นอนคุณผู้ฟังนะครับเร็วๆนี้เร็วๆนี้ฟังกรีนเว็บไว้ฟังพี่เป้ไว้รู้ก่อนใครแน่นอนกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มาเจอเซนันเดชาหลาวน้ำมันซึมซึงมาต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
3: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
3: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์
5: เจ๋

0: ไฟเชฟ
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับ

ีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
0: ลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวว้าวลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

ังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรจัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
3: ้ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยการสอบสวนมหาวิทยาลัยชั้นนำ9แห่งรวมถึง Harvard Yale Stanford และ MIT หลังกล่าวหาว่าอาจมีการใช้วีซ่า J1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยนักวิชาการและนักศึกษาต่างชาติในทางมิชอบเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานสหรัฐระบุนะคะว่าได้ออกหมายเรียกเอกสารจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องแล้วในการสอบสวนจะตรวจสอบว่ามีอิทธิพลจากต่างชาติความสัมพันธ์ทางการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ซึ่งอาจกระทบต่องานวิจัยที่ได้รับทุนจากรัฐบาลกลางหรือไม่ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่รัฐบาลยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนต่อเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐพร้อมกล่าวหาว่าการจ้างแรงงานต่างชาติอาจส่งผลต่อการทำงานของนักวิจัยชาวอเมริกันการสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางมาตรการของรัฐบาลทรัมป์ที่เพิ่มความเข้มงวดต่อโครงการศึกษาและทำงานของชาวต่างชาติในสหรัฐโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดจะต้องได้รับความตรวจสอบตามกระบวนการต่อไปค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
2: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
4: DJ playlist 55 minutes DJ เป้
5: 9โมง5นาทีครับวันนี้วันหยุดนะฮะวันหยุดแต่เป้ไม่หยุดนะครับแล้วก็ไม่หยุดเสิร์ฟนะครับเรื่องราวของวันอังคารด้วยวันนี้วันอังคารครับพี่น้องวันอังคารนานๆฟังทีเปิดด้วยเพลงที่แบบว่าฟังแล้วมันอุ่นหัวใจไงไม่รู้บอกไม่ถูกพี่อิงครับพี่อิงอชิตะครับ

จากร้องชุดแรกเลยเนาะนะครับพี่อิงผู้ชายเท่ๆเนาะเออคือเท่มากอะตอนนั้นอะนะฮะแล้วดูแบบว่าดูลูกครึ่งญี่ปุ่นนิดๆอะไรเงี้ยมันดีเลยนะเออนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเนาะที่ห่างหายไปนานมากถึงว่าเราไม่ได้ฟังกันนานมากนะมีข้อความนี้จริงพี่เป้เพลงนี้นานมากนะที่ไม่ได้ฟังแล้วพี่อิงอัชิตะนั่นเองนะครับเพลงนี้ล่ะเพลงนี้ล่ะซาวละมุนละไมเหลือเกินแต่เราอย่าไปอินกับเนื้อหามากนะคุณผู้ฟังไม่งั้นเดี๋ยวมันเศร้าใจหลายคนเคยเสียน้ำตานะครับไปกับเพลงของพี่อิงไปแล้วแล้วเคยเสียน้ำตากับเพลงนี้บ้างไหมอะถามใจอะถามใจดูหน่อยสิ

หนึ่งเพลงที่โด่งดังมากนะฮะของซูเปอร์กรูกับเพลงนี้แหละถามใจนะฮะมีคนนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาเออพี่เป้ก็ว่าเพลงนี้ก็น่ารักนะเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วมันก็น่ารักน่าชังดีอะไรเงี้ยนะครับชื่อเพลงว่าคนน่ารักครับคุณผู้ฟังจำกันได้หรือเปล่าเพลงนี้จากไอแซคนะครับ

ฟังแล้วน่ารักน่าชังจริงเลยนะเพลงนี้เนาะมีคนน่ารักอยู่ข้างๆอย่างมีคนเคยแต่งเพลงไว้บอกว่าคนน่ารักมักใจร้ายจริงไหมคุณผู้ฟังคนอื่นอาจจะจริงแต่สำหรับพี่เป้

ับใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะ say goodbye เพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้งมัน

0: วันคุณ
1: เป็นวันหยุดที่หลายๆคนได้หยุดนะครับแล้วก็ส่งข้อความทักทายหากันเยอะแยะมากมายขอบคุณมากนะครับอย่างข้อความนี้บอกว่าสวัสดีวันหยุดนะครับพี่เป้นะฮะนี่ลางานต่ออีก2วันแหละโอ้นี่คือส่งมาขิงใช่ไหม ได้หยุดยาวเลย ออกไปทำบุญมานะคะใส่บาตรทำสังฆทานให้คุณแม่ค่ะฟังพี่เป้แต่เช้านะคะแล้ววันที่15วันเกิดกรีนเวฟที่เราจะไปมีงานนะฮะกับน้องๆใช่ป่ะพี่เป้ไปด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาขนมไปฝากนะครับขอบคุณมากครับเจอกันนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งงานเนาะที่อยากให้ได้ไปร่วมงานกันคือมันเกิดกรีนเวฟคือวันที่1ตุลาคมนะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่าเราจัดงานมันเกิดกันเนี่ยวันที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนะครับก็มีพี่แอมด้วยพี่แหม่มพี่ปุ้มไปด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีวงเคลียร์ด้วยเห็นป่ะแล้วก็มีน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมอย่าลืมนะถ้าไปเจอกันนี่ก็เอาแบบของติดไม้ติดมือไปฝากน้องๆอะไรเงี้ยเป็นของขวัญเค้านะฮะของขวัญให้กับเด็กๆพี่ไทยธนาวุฒิครับเพลงนี้คืออมตะนิรันดร์กาลอีกหนึ่งเพลง

มีคนบอกว่าพี่เป้คะขอเพลงแบบนักร้องหญิงด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวนะไอ้ที่เราเปิดมาไม่มีเสียงผู้หญิงเลยเหรอเดี๋ยวขอดูนะมีเพลงพี่อิงซุปเปอร์กูไอแซคบัสเกตแบนด์ไททานาวุฒิจริงฮะเดี๋ยวไม่มีเสียงผู้หญิงโผล่มาเลยเนาะก็ได้พอดีมีคนถามถึงเพลงนี้พอดีจัดไปเขาบอกคิดถึงเสียงของบัวชมพูฟอร์ดนะครับเพลงนี้ก็นานๆฟังทีเหมือนกันชื่อเพลงว่าวงกลมนะฮะจำได้ไหมพวกเรา

เสียงใสๆเนาะเสียงฟังแล้วแบบอืมเงี้ยอืมโบจูโบฟอร์ดนะฮะพี่เป้ไปเจอเพลงอยู่อีกเพลงหนึ่งคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็นานๆฟังทีนะฮะเอาจริงคุณผู้ฟังจำเพลงนี้ได้ไหมลองฟังดูนะแค่ขึ้นมาก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ใช่ไหมฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆต้องคุ้นบ้างแหละ

0: ชื่อเพลงว่าเมารักนะฮะนี่มีคุณผู้ฟังบอกว่าจำได้มีพระกุ้งเล่น MV ด้วยโอ้คุณผู้ฟังนี่ความจำดีจริงๆนะฮะพี่เป้คะมีเพลงแบบว่าผู้ชายกับผู้หญิงร้องด้วยกันบ้างไหมฮะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: เพลงผู้ชายกับผู้หญิงร้องด้วยกันเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าเป็นเพลงไหนดีเนาะที่แบบว่านานๆเราจะได้ฟังทีหนึ่งนะครับเลยนึกถึงเพลงนี้ครับคุณผู้ฟังไอ้ย่าเอาแล้วนึกออกสินึกบอกไหมนึกออกไหมเพลงของใครเสียงใครร้องอ่ะลองตั้งใจฟังกันดูนะฮะเพลงนี้นานมากที่เราไม่ได้ฟังกัน

0: ฟินไหมฮะฟินไหมเพลงนี้นี่คือจั๊กกะหญิงนะฮะจั๊กกะหญิงในนามของ W เนาะคุณผู้ฟังเนาะโอ้นะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ารักฉันเพราะอะไรอ่ะ
1: โดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
2: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์
1: และ

0: ีคนบอกว่าเปิดเพลงถูกใจจอร์จจังครับแหมรุ่นเดียวกันเลยนะจอร์จเนี่ยนะฮะโอ้มันเท่มากพระเจ้าช่วยมันจอร์จมากใช่ไหม อะไรแถวๆนี้ใช่ไหม ถูกใจจอร์จถูกใจจอร์จนะฮะอ่ะไปที่เพลงใหม่แป๊บนึงนะคุณผู้ฟังนะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: เพลงใหม่นี้นะครับจากแพทริกโนเอลนะครับคุณผู้ฟังนึกออกไหมแพทริกโนเอลเซิร์ชดีกว่าเซิร์ชดูรูปเขาหน่อยแล้วเราจะได้แบบว่าเอออ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้ร้องเพลงนี้เนาะอะไรเงี้ยได้ไหมแพทริกโนเอลนะครับลองเซิร์ชดูนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าความทรงจำที่ดีที่สุดเผื่อเราได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วเราก็ได้อินกับเพลงไปด้วยไงลองฟังดูนะครับเพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับในช่วงของเดบิวต์แทร็กนะครับ

0: ราะไหมเพราะไหมไม่เลวนะฮะไม่เลวเลยนะเพลงนี้ความทรงจำความทรงจำที่ดีที่สุดนะฮะจำชื่อเขาไว้ครับแพทริกโนเอลนะฮะแย่แต่อีกหนึ่งเพลงเพราะเลยแหละเนาะ
1: โดย 73 ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: ปิดท้ายวันอังคารนานๆฟังทีกันเนาะนะฮะคุณผู้ฟังกับเพลงนี้นะตามใจคุณผู้ฟังไงเขาเลือกไว้เราก็ต้องเปิดแล้วเนาะยังมีอีกหลายคนด้วยที่ตามใจไม่ได้ไม่ทันนะฮะเวลาจะหมดแล้วอ่ะปิดท้ายกับเพลงนี้นะฮะของสครับนะครับเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ย้ำอีกทีนะว่าเราจะเจอกันวันที่15พฤศจิกายนนะครับบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะครับที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับอย่าลืมเอาของขวัญติดไม้ติดมือมาด้วยให้กับน้องๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมเนาะนะครับของเล่นอะไรเงี้ยเสื้อผ้ารองเท้าของเด็กๆและเด็กส่วนใหญ่ก็อายุประมาณ 1-5 ขวบอ่ะคุณผู้ฟังขอเป็นของใหม่เนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะเลือกของขวัญมาให้น้องๆนะครับสมทบทุนอาหารกลางวันให้น้องๆได้นะสแกน QR Code ได้นะครับไปดูในช่องทางโซเชียลของ Green Wave 1065นะครับก็มีรายละเอียดชี้แจงไว้ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันเจอกับพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มเจอกับวงเคลียร์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกับน้องๆเขาจะมีแบบมีโชว์มั้งพี่เป้ว่าน่าจะเป็นโชว์แหละโชว์น่ารักน่ารักจากเด็กๆให้เราได้แบบว่ายิ้มกว้างๆไปด้วยกันน่ะนะคุณผู้ฟังปักหมุดไว้นะ15พฤศจิกายนเจอกันบ่ายโมงที่3ย่านมิตรทาวน์ครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

งานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
5: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: ClubInspire Day
5: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมโอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
8: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันราภัยลินธรรมนาวันนะคะในแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปจนถึงวันที่16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจะเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
6: Green Update
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

แม่เพอร์พีสนี่ทำเพลงมาแต่ละเพลงนี่โดนๆทั้งนั้นเลยเนาะพี่คุณฟังว่าไหมเพลงนี้คือล่าสุดของเขาแหละนะครับชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับส่วนความคิดถึงของเรานะฮะก็ส่งไปถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ ก็แอบคิดถึงอยู่ไม่น้อยนะครับโรสลินทิฟนี่โผล่มาทางไลฟ์ด้วยนะครับมาขอเพลงตัวเอง มารอฟังด้วยนะรอฟังเพลงตัวเองจากกรีนเวฟด้วยอย่างนี้น่ารักมากขอบคุณมากนะฮะอ่ะแวะมาทักทายกันแบบนี้ขอให้เธอเป็นคนสุดท้ายนะครับหรือว่า last one นี่คือเพลงล่าสุดจากโรสลินทิพย์นะครับ

คุณโรสสุรินทร์ทิพย์เขาพิมพ์ข้อความมาบอกไว้ว่าฝากเพลงนี้ด้วยนะคะทุกคนนะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเนาะพวกเราเนาะจำชื่อเพลงไว้นะครับขอให้เธอเป็นคนสุดท้ายเนื้อหาดีมากๆด้วยนะฮะในสำหรับเพลงนี้นะครับเมื่อกี้แอบถามไปแล้วว่าเริ่มทำเพลงใหม่ๆบ้างยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบว่าเริ่มแต่งยังเข้าห้องอัดยังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ารออีกสักครู่เขาบอกรออีกสักครู่เดี๋ยวตามเดี๋ยวทำเขาคงมีโปรเจกต์มีแผนที่จะทำแหละเนาะแต่ตอนนี้เขามีเพลงประกอบซีรีส์เกาหลีอยู่นะอะไรนะ Beautiful Goblin ใช่ไหมไปตามฟังกันนะคุณผู้ฟัง

ประกาศประกาศกระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยฟังทางนี้ฟังทางนี้วันนี้พี่เป้ยังมีบัตรคาร์บอนไลน์มาแจกนะครับว้าวใครที่ตามล่าหาบัตรกันอยู่นะฮะมานะฮะ ETC รออยู่เดอะพาคิสันรออยู่นะฮะเราจะได้ไปเจอกันในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์งั้นวันนี้นะครับส่งข้อความหาพี่เป้มาแล้วเดี๋ยวแรนดอมหาผู้โชคดีแจกกันนะครับเมื่อวานเนี้ยให้อวยพี่เป้มาแล้วเนาะฝืนใจพิมพ์คำว่าพี่เป้น่ารักจังกันเนี่ยมาบอกว่าล้นหลามแล้ววันนี้ให้อวยตัวเองดีกว่าอวยตัวเองว่าตัวเองมีดีตรงไหนน่ารักยังไงเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์จิตใจสะอาดหรอหรืออะไร พิมพ์มาอวยตัวเองมาอวยตัวเองมาเอาสั้นๆนะไม่ต้องอวยยาวนะเดี๋ยวส่งช้าเดี๋ยวแรนดอมหาไม่เจอกันนะครับอวยประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งมาแต่อย่าลืมคุณต้องลงทะเบียนแล้วนะถ้าไม่ได้ลงทะเบียนอดนะฮะอ่ะส่งมาอวยตัวเองแล้วก็นะครับหมายเลขโทรศัพท์มีไว้ให้ด้วยก็ดีนะครับเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปเพื่อให้บัตรอีก2ใบพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วส่งมาโหอันนี้ส่งมาเร็วมากเป็นคนทำอาหารแซ่บคาบิเป้คะเลิศอ่ะเป็นคนปากดีค่ะอันนี้เป็นเรื่องดีเหรอคำว่าปากดีเนี่ย

ห็นแวบๆอยู่ข้อความนึงข้อความมันไหลเร็วมากอ่านแทบไม่ทันเขาส่งมาบอกว่าอะไรนะเป็นคนแก่เก่งมากค่ะว่ะชอบประโยคนี้จังแก่เก่งอันนี้บอกว่าเป็นคนที่อยู่คนที่อยู่ใกล้ๆต้องรำคาญนะคะเพราะชอบอ้อนค่ะจัด

แม่อยากฟังเพลงนี้สดๆนะบนเวทีนะพวกเราเนาะมันสะใจดีนะฮะสวีทเหมือนก่อนนะฮะจาก EDC เนาะฟัง EDC แล้วหาเพลงของ The Parkinson ฟังด้วยดีกว่าเอาเพลงไหนดีอ่ะพวกเราเอาเพลงนี้ไหมชื่อเพลงว่าไม่จำไม่จำจาก The Parkinson นะครับไม่รู้ว่าเคยฟังเพลงนี้กันบ้างหรือเปล่านะฮะลองฟังดูนะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ได้ผู้โชคดีมาแล้วนะครับและผู้โชคดีของเรานะครับที่โอยตัวเองมาเนี่ยนะฮะนี่ฮะอึ๊บวันนี้อวยตัวเองได้มันมากนะฮะแต่ละคนที่โอ้สุดๆเลยสวัสดีครับคุณโฟฟี่นะฮะ
2: ใช่ค่ะพี่เป้สวัสดีค่ะ
1: กินมากินมา1 2 3กินโอ้เข้าใจเลยมันดีใจมากนะโอ้มันไม่ได้จะได้กันง่ายๆนะบัตรจากเขาว่าอะไรเนี่ย
2: ไม่เคยได้เลยครั้งแรกเลย
1: โอ้ครั้งแรกเลยเหรอครับโอ้ยินดีมากยินดีมากคืออยากให้มาสัมผัสบรรยากาศเขาวันเดลายจริงๆนะครับมันเป็นบรรยากาศที่มันดีมากมันแบบมันอบอวลไปด้วยมวลความสุขแบบล้นๆเลยจริงๆแล้วเราได้ใกล้ชิดศิลปินแบบใกล้มากเอ็กซ์คลูซีฟมากอย่างนี้เลยนะอืมได้ละได้สองใบจะไปกับใครเนี่ยโฟซี่โฟฟี่
2: จะไปกับคุณแม่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ยน่ารักพาคุณแม่ไปดูคุณแม่ชอบดูคอนเสิร์ตเหรอ
2: หนูชอบดูค่ะแต่ว่าอยากจะพาแม่ไปเที่ยวด้วย
1: เป็นการบังคับแม่ไปส่งเราแหละใช่ไหม
2: ไม่ไปด้วยกันไปด้วยกัน
1: โอเคไปด้วยกันไปด้วยกันน่ารักถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเออนะครับไหนๆเมื่อกี้โอยตัวเองมาว่ายังไงคะ
2: หนูเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนสวยเดี๋ยวหนูพิมพ์อะไรไป
1: ประโยคแรกก็โหดละโอเคอ่ะหนูเป็นคนสวย
2: เป็นคนสวยยิ้มหวานอิ่มปากกระจับเลิศที่สุดในไทยแล้วค่ะ
1: ตอนพิมรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึก
1: อะไรนะ
2: รู้สึกกับด้วย
1: โอ้พี่เดี๋ยววันที่เราไปดูคำว่าได้ไรอ่ะช่วยมารายงานตัวกับพี่เป้หน่อยได้ไหมสวัสดีค่ะหนูคือคนสวยค่ะปากเป็นกระจับค่ะแล้วอะไรอีกนะ
2: แล้วก็ยิ้มหวาน
1: ยิ้มหวานอวบอิ่มอะไรสักอย่างเมื่อกี้
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: โอเคนะมารายงานตัวเจอกันนะ
2: ค่ะ
1: วันที่29พฤศจิกายนที่โรลคอร์อัศราคิงพาวเวอร์นะโอเคโอเค
2: ใช่ค่ะ
1: เจอกันนะโฟฟี่ขอบคุณมากครับ
2: ขอโทษคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะขอโทษด้วยนะคะ
1: ไม่เป็นไรเรามีความสุขไปด้วยกันตอนนี้หลายคนเขาแค่อิจฉาคุณเท่านั้นเองอ่ะเออมีอะไรอยากจะบอกคนอื่นๆไหมที่วันนี้ยังคว้าบัตรไม่ได
2: ้ก็สู้ๆต่อไปนะคะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสคอมเมดี้ไลฟ์จริงๆแบบว่ามันสนุกแน่นอนอลังการเวอร์วังแน่นอนแล้วก็จากพี่ๆ ETC แล้วก็เดอะฟักกิมสันด้วยค่ะขอให้ทุนโชคดีนะคะคนได้บัตรทุกคนเลย
1: โอ้เธอนี่พูดเก่งเหมือนกันนะเนี่ยขนาดยังไม่เคยไปนะฉันพูดได้เบอร์นี้เลยนะ
2: หนูอยากเป็นดีเจค่ะ
1: โอเคตายละเหมือนนั่งข้างๆกันไหมนั่งจมันหัวเราะกันทั้งวันขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับได้ไปแล้วนะฮะหนึ่งผู้โชคดีของเราเนาะนะครับขอบคุณทุกข้อความนะครับพี่เป้ก็เข้าใจนะฮะแต่ยังงอนพี่เป้นะฮะพี่เป้ก็พยายามแล้วนะฮะนี่ก็พยายามจะแจกให้มากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวมันจะมีแบบแจกแบบยกแก๊งอ่ะคุณผู้ฟังแอบบอกเดี๋ยวมันมีแบบแจกยกแก๊งใครที่รอแบบยกแก๊งอันนั้นก็สู้ๆกันหน่อยแล้วกันนะครับเปิดเพลงนี้ไม่มีความหมายแฝงใดๆนะฮะคุณผู้ฟังมันชื่อเพลงว่าแค่คนอิจฉาคนขี้อิจฉา ไม่ได้แฝงความหมายใดๆนะให้กับใครนะ

0: ีคนถามว่าแล้วเดี๋ยวไปแจกช่วงไหนอีก
1: อ่ะ
0: แจกช่วงพียูอ่ะ
1: อ่ะ
0: แจกช่วงเฟียสอ่ะ
1: อ่ะแจกช่วงปอด้วยอ่ะ
0: โหแจกหลายช่วงเลยคุณผู้ฟังตามล่าให้ได้แล้วกันนะฮะเอาใจช่วยเอาใจช่วย

0: ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: คุณผู้ฟังครับมาทายเพลงแก้อิจฉากันเล็กน้อยดีกว่าเนาะครับ เพลงนี้ไม่ยากไม่ยากง่ายๆตั้งใจฟังนะพี่เป้จะเปิดแค่ครั้งเดียวดีกว่าเพราะมันไม่ยากอ่ะเออตั้งใจฟังเลยนะเอาทีเดียวเลยจบๆไปเลยนะ1 2 3ฮะนึกออกมั้ยเออให้ฟังครั้งเดียวเลยจบๆไปส่งคำตอบกันนะฮะเลือกเพลงที่อยากฟังไปด้วยนะ
0: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400

0: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
3: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: วันนี้ดูทุกคนดูจะหงายเงือกเป็นเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ฟังเจอเพลงให้ทายเข้าไปแล้วแบบว่ามึนตึ๊บมึนตึ๊บกันเลยอ่ะตอบไม่ค่อยได้กันน่ะตอบไม่ถูกกันน่ะพี่น้องอ่ะฟังเฉลยนะฮะเมื่อกี้ปล่อยไปคือแค่นี้ใช่ไหมลองฟังเต็มๆดูนะฮะว่าเพลงนี้คุณรู้จักหรือเปล่า

0: ื่อเพลงว่าฉันมีความโสดนะฮะ วันนี้ไม่มีใครตอบถูกเลยครับพี่น้องว้ายบ้าบอเงือบกันไปหมดเลยบางคนบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วนึกถึงรายการ Take Me Out เลยไปอ๋อเรื่องความโสดเหรอโถนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับพลาดวันนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นกันใหม่นะฮะกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: งั้นพี่เป้ก็เลือกเพลงปิดท้ายเองแล้วกันเนาะพอดีก็ตอนนี้ใกล้11โมงแล้วมีความหิวบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้หิวมากนะเพราะเมื่อกี้เคี้ยวอากาศไปบ้างนิดหน่อย สิ่งที่คุณเห็นเมื่อกี้คืออากาศนะทุกคนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องแคนเนาะเอ้ยไม่ใช่น้องโบสิเดี๋ยวจะอยู่ต่อกับโบพรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้านะฮะใครที่เดินทางไปนู่นนี่นั่นก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยมีความสุขนะครับวันนี้ทางด่วนขึ้นฟีเดอร์

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legalos อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
2: ๆ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: Loland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วย Loland Nature Code
6: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: เปลี่ยนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ข้าวตังข้าวตัง
3: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยส์มัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะจีนเสนอร่างกฎระเบียบใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการออกแบบและทดสอบรถยนต์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้รถยนต์รุ่นใหม่ที่ยื่นขออนุมัติตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2570ต้องส่งข้อมูลทางเทคนิคและผลทดสอบเพิ่มเติมหากตรวจพบว่าทดสอบไม่เพียงพอหรือให้ข้อมูลเท็จจะไม่ได้รับอนุมัติข้อกำหนดสำคัญนะคะได้แก่การห้ามใช้มือจับประตูที่ซ่อนมิดชิดจนมองไม่เห็นจากภายนอกห้ามใช้จอแสดงผลแบบพับได้หรือยืดหยุ่นและห้ามใช้เบาะนั่งที่หมุนได้ขณะรถกำลังเคลื่อนที่นอกจากนี้อุปกรณ์สำคัญอย่างไฟรถยนต์และที่ปัดน้ำฝนต้องมีปุ่มหรือสวิตช์ควบคุมจริงไม่สามารถพึ่งพาหน้าจอสัมผัสเพียงอย่างเดียวสำหรับรถรุ่นที่ได้รับอนุมัติแล้วผู้ผลิตต้องยื่นข้อมูลการออกแบบเพิ่มเติมภายในวันที่1กรกฎาคมปี2570หากพบความเสี่ยงและไม่ปฏิบัติตามอาจต้องระงับการผลิตและเรียกคืนรถยนต์ขณะนี้นะคะจีนเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบดังกล่าวจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
8: Green News
10: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
11: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
12: DJ playlist 55 minutes
13: DJ Bo DJ Bo มาแล้วนะครับ11โมงกับอีก5นาทีนะครับมาประจำการเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม2ชั่วโมงนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันอังคารที่13ตุลาคมนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้วันหยุดนะครับหลายๆคนก็อาจจะหยุดยาวมาตั้งแต่วันเสาร์และเสาร์อาทิตย์หยุดเมื่อวาน1วันจันทร์แล้วก็ลาเมื่อวานไงถ้าลาเมื่อวานก็จะได้หยุด4วันเลยแต่ถ้าใครใจถึงเนี่ยลาพุธพฤหัสศุกร์ด้วยเนี่ยก็จะได้หยุดยาวๆ9วันเลยนะฮะคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกได้ว่าช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่เมื่อวานและรถไม่ค่อยติดโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเข้าใจได้วันนี้วันหยุดนะครับหลายๆคนก็จะพักผ่อนอยู่บ้านวันนี้ลดลงมากนะครับวันนี้โบก็ออกมาแต่เช้าไปออกกำลังที่คอนโดก่อนแล้วก็ค่อยมาที่นี่รถไม่ติดเลยคุณผู้ฟังกินข้าวที่คอนโดออกจากคอนโด10โมงครึ่งถ้าเป็นปกติก็คือโทรแจ้งลาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยออก10ครึ่งจากแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะผมมาถึงนี่ก็10โมง45 15นาทีเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่ใช่วันหยุดมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยฮะคุณผู้ฟังนะครับเอาไว้ว่าวันนี้นะครับวันพักผ่อนสบายๆของชาว Green Wave นะครับส่งข้อความมาคุยกับโบได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินวันนี้อยู่ด้วยกันวันสบายๆนะครับช่วยกันจัดรายการเข้ามาได้นะครับหรืออยู่บ้างก็ยังคงอัปเดตเมนูมื้อเที่ยงกันมาได้อยู่นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินได้เลยรออ่านอยู่นะครับ

คุณกระวันส่งข้อความมาบอกพี่โบคะพี่โบจะไปแข่งบาส ที่สนามไหนเลยคะเสื้อสีฉวยนะนี่ ไม่ได้ไปแข่งบาส ที่ไหนวันนี้คว้าตัวนี้มาได้ตัวนี้สีสันมันสดดีนะคุณผู้ฟังฮะเหมาะกับวันหยุดแบบสบายๆแบบนี้ไงล่ะครับคุณอกนิตบอกว่าอยากได้บัตร Cover Night จาก DJ โบสุดหล่อแจกไหมคะถ้า DJ โบมีนะ DJ โบอยากแจกมากแต่ว่าชั่วโมงนี้ DJ โบไม่มีแจกนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อในช่วงของ DJ PU นะคุณผู้ฟังฮะแล้วก็มีส่งเมนูอาหารมาบ้างแล้วอย่างคุณพรทิพย์ส่งเป็นข้าวหน้าแซลมอนและกุ้งดองทาโกวาซาบินะคะตบท้ายด้วยวาราบิโมจิค่ะแล้วก็ขอเพลงมาด้วยอาจจะดูให้นะครับรวมถึงคุณจิรวัตรก็ส่งเป็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนกันฮะเพลงนี้เหมาะกับวันนี้มากนี่คือ Vacation Time ครับงานจากสแตมอภิวัตรและก็ V Violet Vortier ยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ตอนนี้11 โมงกับอีก 11 นาทีเลขกำลังสวยเลยฮะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

มาครับ Chilling Track ช่วงกลางชั่วโมงมาถึงแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเพลงนี้มีคุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับขอมาทีมและนี่ก็คือตกใจหมดมากอดเขาเลยอีกหนึ่งเพลงผมว่าเพลงน่ารักน่ารักดีทั้งดนตรีแล้วก็ความหมายด้วยนะครับ

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์
0: และ

0: โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: ช่วงนี้มีคุณผู้ฟังส่งนะครับเป็นเมนูอาหารเจมาเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นคุณปิยมาเนี่ยส่งเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเจค่ะก็คงจะทำจากแป้งใช่ไหมเขาบอกกินมาเป็นวันที่4แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเจเขาออกกันวันไหนคุณผู้ฟังส่งมาบอกกันหน่อยสิเพราะว่าแม่ผมก็กินเหมือนกันกินแบบจริงจังเลยนะก็คือมีล้างท้องชุดจานชามเนี่ยต้องเปลี่ยนอีกชุดนึงเลยซึ่งก่อนอันนี้เด็กๆก็ไม่เข้าใจบอกเอาก็ล้างแล้วมันก็แต่จริงๆมันเป็นเรื่องของทางใจแหละก็คือแม่เขาอยากจะรู้สึกว่าไหนก็จะเปลี่ยนวิธีการกินแล้วก็เอาให้มันเปลี่ยนชุดใหม่ไปเลยให้มันรู้สึกว่ามันเข้าช่วงเจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างอาหารเจเป็นยังไงแพงไหมอร่อยไหมหรือว่าที่ไหนที่อาหารเจเขาขายกันเยอะๆแล้วก็อร่อยบ้างลองแนะนำเข้ามาได้นะฮะคุณผู้ฟังเพราะจริงๆเห็นมีหลายคนเนี่ยที่ทานอาหารเจกันเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะครับผมมีเมนูมาอีกเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยอย่างคุณสันสนีเนี่ยส่งเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวกับเจเลยนะครับเพราะว่าคือข้าวเนื้อทอดและไข่พะโล้ใส่ไก่ด้วยเป็นไงจะกินทั้งทีเอาสัตว์หลายชนิดไปเลย นะครับอันนี้คุณฝนส่งมาขอบคุณที่แชร์มาด้วยนะครับเอาไปว่าวันนี้มันหยุดสบายๆนะครับคุณผู้ฟังกินข้าวกันที่ไหนหรือว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรสนุกๆทำเนี่ยว่างๆลองแชร์มาคุยกับดีเจได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับส่งมาได้เลยนะฮะส่วนเพลงนี้ฮะนี่คืองานของบิลกินครับเพลงนี้น่ารักดีนะครับนี่คือเช็คลิสต์ครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: 15นะครับกาปฏิทินไว้เลย15พฤศจิกายนนี้เรามีนัดกันนะครับเพราะว่า Green Wave เนี่ยจะชวนคุณนะครับทุกคนมาฉลองวันเกิดครบรอบ35ปีไปด้วยกันนะฮะในงาน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับแต่ว่างานวันเกิดปีนี้เนี่ยมีกติกาอยู่นะครับก็คือมามือเปล่าก็ได้แต่ถ้าอยากถือของขวัญมานะครับขอให้เป็นของขวัญสำหรับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเรานะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นพวกของเล่นเสริมพัฒนาการนะครับนมผงสูตร1สูตร2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือว่าผ้าเช็ดตัวนะครับเลือกมาแค่คนละ1ชิ้นก็พอเดี๋ยวรวมๆกันมันก็จะเยอะเองนะคุณผู้ฟังแล้วงานนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการให้นะครับผมยังมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์และก็สาวๆด้วยนะครับพร้อมสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็โมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆให้เราเนี่ยได้ทั้งร้องเพลงยิ้มแล้วก็มีความสุขไปพร้อมกันนะครับเจอกันนะฮะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปที่สัมย่านมิตรทาวน์ครับส่วนใครไม่สะดวกเตรียมของขวัญมานะครับก็สามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะครับวันเกิด Green Wave ปีนี้เนี่ยไม่ต้องหาของขวัญให้เรานะครับอันนี้ถ้าสะดวกเตรียมมาได้ก็เตรียมมาอยากบริจาคสามารถบริจาคได้แต่ว่าถ้าแค่อยากมาร่วมงานก็สามารถมาได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังและเป็นครอบครัวเดียวกันติดตามฟังกันมานานแล้วก็อยากจะเจอกับคุณผู้ฟังทุกคนเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็เอาของขวัญมาฝากน้องๆได้สำหรับคนที่สะดวกนะครับแล้วก็มาเจอกัน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับเพราะการให้คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากๆไปเลยครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: เดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงในชั่วโมงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกันที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับยังอยู่กับโบอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับส่วนชั่วโมงนี้ฝาก Polycat ทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงฮะนี่คือดูดีครับแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะครับ

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพ
4: ย์มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมมาต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่าน App Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
2: วิธี save energy แบบ
3: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
4: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
3: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
5: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
3: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: Happy Birthday
8: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
9: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
8: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
9: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
8: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
9: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/Green Wave
10: Green News
11: โดย
12: ใครที่อันดับหนึ่งของภูเขาทอง
13: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกีต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

อยู่ด้วยกันครับผมชั่วโมงที่2นะครับคุณผู้ฟังครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับยังอยู่กับโบนะครับอีก1ชั่วโมงนะฮะคุณผู้ฟังวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันอังคารที่13ตุลาคมวันนี้วันหยุดนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ได้หยุดแต่ว่าก็มีชาว Green Wave นะครับเมื่อกี้ส่งมาว่าวันนี้ทำงานเหมือนกันค่ะโอเคไม่เป็นไรวันนี้เราถือว่าออกมาทำงานด้วยกันนะครับบางทีก็ไม่เป็นไรนะออกมาออฟฟิศวันนี้ก็สบายๆวันนี้รถไม่ติดเลยคุณผู้ฟังอย่างที่เล่าให้ฟังไปตอนชั่วโมงแรกนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับอีก1ชั่วโมงพูดคุยขอเพลงหรือว่าอยากจะอัปเดตเมนูอาหารเที่ยงนะส่งมาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะฮะเขาบอกว่าก่อนเพลง Ice ครับชื่อเพลงอะไรก่อนเพลง Ice เหรอฮะผมไม่เปิดเพลง Ice ไปด้วยเหรอฮะ โอ้ตายเดี๋ยวไปดูให้เดี๋ยวไปดูให้นะครับอยากรู้อะไรลองส่งมาแล้วกันเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนจำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไปดูให้นะครับมีเมนูอะไรเพิ่มเติมไหมคุณจัญญาเขาบอกเพลงดีเลยค่ะต้องพี่ปอจริงๆค่ะ จริงๆก็คนละสไตล์นะหมายถึงว่าแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีเพลงที่แตกต่างกันออกไปก็หลากหลายดีนะคุณผู้ฟังถ้าดีเจทุกคนเปิดเพลงเหมือนกันเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงเดิมๆไปเรื่อยๆแต่โอเคมันอาจจะมีแบบซ้ำๆกันบ้างนะครับมีแตกต่างกันบ้างนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ละกันอยากขอเพลงอะไรเพิ่มเติมจริงๆก็ส่งมาได้ทุกช่วงดีเจนี่แหละผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงช่วยกันจัดรายการเข้ามาได้นะฮะส่วนเพลงแรกในชั่วโมงนี้ถูกขอมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเขาอยากฟังเพลงนี้ของ 4EVE ครับ

โอเคผมนึกออกแล้วเมื่อกี้พอบอกไอซ์นะคะคือมีคุณผู้ฟังขอเพลงมาถามว่าชื่อเพลงอะไรก่อนเพลงของไอซ์ผมมาคิดถึงไอซ์ลันยูหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือไอซ์พาริสนั่นเองนะครับผมก่อนหน้าหอมเธอของไอซ์พาริสนะครับก็คือเพลงคำบางคำของ Squeeze Animal นั่นเองนะครับคำบางคำนะครับขอโทษด้วยคิดนึกไม่ออกนะฮะอยู่ดีก็แบล็งไปนะครับส่วนสสินะฮะส่งมาบอกว่าวันนี้เปลี่ยนเมนูนะคะไม่กินกะเพราไข่ดาวแล้วแต่กินคั่วกิ้งไข่ดาวแทนค่ะโอเคสสิหนูส่งมา8ข้อความหนูส่งอะไรมาเยอะแยะขนาดนี้คะหนูแต่ว่าเมื่อกี้ผมเปิดไปดูใน IG นะคุณผู้ฟังเห็นพี่ดาด้าดีเจดาด้าเขาลงไปกินขนมร้านดีเจอ๋องมาชื่ออร่อยอะไรนะชื่อว่าร้านความสุขเมื่อกี้อ่านเลยของผมเนี่ยชื่อว่าร้านความสุขกำลังพอดีครับชื่อน่ารักมากเป็นร้านขนมโตเกียวหูฟังมันก็ทำให้เรานึกย้อนไปสมัยเด็กๆนะเวลาออกแบบเรียนเสร็จตอนเย็นเนี่ยจะต้องออกมากินขนมหน้าโรงเรียนน่ะผมว่ามันไม่มีขนมอะไรแบบจะอร่อยไปกว่าแบบหน้าโรงเรียนแล้วเนาะด้วยความที่เราเรียนทั้งวันเตะบอลแล้วมันก็หิวกำลังดีอ่ะออกมาก็แบบกินร้านคุณอ๋องน่ากินมากคุณผู้ฟังครับเป็นขนมโตเกียวมีหลากหลายไส้เลยนะครับอยู่ตรง Max Value พัฒนาการอันนี้ฝากไว้สำหรับวันนี้ใครหยุดว่างๆเนาะอยากกินขนมหวานๆอร่อยลองไปชิมกันได้นะครับชื่อร้านอีกทีร้านความสุขกำลังพอดีครับแล้วเดี๋ยวให้คุณอ๋องเข้ามาจ่ายค่า PR ให้เราที่นี่ด้วย หยอกเพราะจริงๆถ้าเก็บเนี่ยเผลอๆผมจะโดนด้วยเราก็แอบ PR อะไรไปเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะนี่คือ Freehand ครับเมื่อถูกค้นพบครับผม

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ถามตรงๆที่หมอบอกว่าพออายุเริ่มเยอะร่างกายก็จะสร้างโคคิวเทนน้อยลงแบบนี้ถ้าพี่เป้กินอาหารที่มีโคคิวเทนมันจะไปสร้างโคคิวเทนเติมเข้าเซลล์ได้พอจริงๆเหรอหมอ
0: ตอบตรงๆเลยว่าถ้าจะเติมให้เข้าเซลล์ได้พลังงานเต็มๆอย่างเทียบเท่าตอนวัยรุ่นแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพี่เป้เพราะอาหารแต่ละมื้อมีโคเอนไซม์คิวเทนก็จริงจากธรรมชาติแต่ร่างกายต้องเติมวัตถุดิบให้เต็มเพื่อให้ตับได้เอาไปใช้ในการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนต่อตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โคเอนไซม์คิวเทนถูกทำลายได้ไวเกินด้วยค่ะพี่เป้
1: อ
0: ๋
1: อเข้าใจละมิน่าล่ะวัยทำงานอย่างเราถึงต้องเน้นทั้งกินดีพักผ่อนดีแล้วก็มองหาตัวเสริมนะครับให้ถูกจุด พี่เป้เก็ตละ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouse Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
3: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: RF ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

อ่ะก่อนหน้าคลาสสิกคลับเมื่อสักครู่นี้นะครับคือ The Darkest Romance นะครับกับความยาวนั่นเองความยาวเพลงนี้5นาที27วินะครับไม่ค่อยได้หยิบมาเปิดเพราะว่าเพลงยาวมากแต่ว่าความหมายดีมากๆนะครับแล้วก็เพลงดีมากๆเลยหยิบมาเปิดให้ฟังในวันหยุดสบายๆวันนี้นะครับส่วนอันนี้ฮะคลาสสิกคลับของเรานะครับเราหยิบ1เพลงมารออยู่แล้วเป็นงานของพี่โจพี่ก้องฮะนี่คือรักด้วยน้ำตาครับ

0: คุณผู้ฟังยังมีส่งเมนูอาหารมาบ้างประปรายนะครับอย่างอาหารเจก็ยังมีอยู่นะครับคุณนานะส่งมาไม่แน่ใจอ่านว่านานะหรือเปล่านะครับบอกว่านี้เสนอเมนูเจค่ะกำลังเตรียมเลยค่ะเต้าเจี้ยวหลนห่อหมกเจกับขนมปลากริมไข่เต่าค่ะน่ากินจังเลยอ่ะชื่อเมนูนะฮะนอกเหนือจากนั้นอาหารธรรมดาที่ไม่ใช่เจก็จะมีอย่างคุณสัญชยาส่งเป็นแกงส้มชะอมทอดและไข่ดาวปลาทูด้วยค่ะนะครับน่ากินมากเมื่อกี้ที่แนะนำร้านขนมโตเกียวคุณอ่องไปแม็กซ์เบลูนี่คุณปิยมาศบอกว่าบ้านอยู่แถวแม็กซ์เบลูพัดพอดีแต่เดี๋ยวจะไปชิมนะคะดีเลยคุณปิยมาศอร่อยไม่อร่อยยังไงมาบอกกันด้วยนะอยากไปกินน่ะแต่เห็นเขาบอกกันว่าอร่อยนี่พี่ด้าไปกินมาก็บอกอร่อยมากมีหลายหน้าด้วยนะครับคุณพรณภาส่งเป็นแกงส้มปลาหมึกไข่หมูแดดเดียวมาแชร์กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีผมเมื่อกี้อ่านผ่านๆจำไม่ได้แล้วใครส่งมาเขาบอกว่าที่โชคชัยสี่นะอาหารเจมีไข่เยอะนะครับส่วนเยาวราชนี่ก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะตรงนั้นมีอยู่ตลอดผมจริงๆตรงเนี่ยเส้นอโศกก็จะมีร้านที่เขาขายอาหารเจตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับก็คอเจคนที่เขากินอาหารเจก็คงรู้แหละว่าตรงไหนมีขายอะไรที่ไหนยังไงบ้างนะครับก็ลองดูนะฮะคุณผู้ฟังมีแนะนำมาโชคชัย4มาด้วยนะครับใครอยู่แถวนั้นลองไปหาซื้อกันได้นะครับก็มีความสุขมากๆในวันหยุดวันนี้นะครับสำหรับชาว Green Wave ทุกๆคนส่วนใครที่ต้องทำงานก็ลุยกันต่อไปครับวันนี้วันสบายๆอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่ใช่เราสิพรุ่งนี้โบราณ1วันนะครับพรุ่งนี้จะไปถ่ายใต้โต๊ะทำงานเหมือนว่าพรุ่งนี้จะเป็นพี่เป้นะครับยังไงขอบคุณพี่เป้ล่วงหน้าไว้เลยละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เป้ก็คงจะยาวๆนะครับกราบขอบพระคุณพี่เป้ด้วยนะครับและขอโทษพี่เป้ด้วยนะครับก็พรุ่งนี้เจอกับพี่เป้ช่วง 11:00 นถึง 13:00 นนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกับโบอีกครั้งนึงเนี่ยสัปดาห์หน้าเลยจันทร์หน้าเลยคุณผู้ฟัง 11:00 นถึง 13:00 นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยวันนี้ขอให้พักผ่อนกันให้เต็มที่ชาร์จพลังเอาให้เต็มเลยแล้วพรุ่งนี้มาลุยงานกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอศูนย์นวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟ

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: เบียดซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ว้าวกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนา

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีน
3: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมโอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
2: 0 0% กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
5: ลีกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: บ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เร่งรีบ
3: ต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่น
8: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
11: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
12: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
14: อมแล้วชื่นใจ

0: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: คนดูใจแมวแค่นี้ว่า Green News
2: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
4: ้ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะรัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดสารเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศสื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
2: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: สวัสดีวันอังคารครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะที่หลายคนเนี่ยหยุดจริงๆแล้วนะครับเมื่อวานก็มีบางส่วนนะฮะที่หยุดนะครับวันนี้เนี่ยหยุดกันเยอะมากๆนะครับวันนี้เราไปแบบฟิลเพลงสบายๆแล้วกันนะฮะเพลงไหนมีจังหวะฟังสบายๆเหมาะกับวันหยุดแบบนี้ส่งเข้ามาได้เลยนะครับ

กติกาวันนี้นะฮะใครที่โทรติดเป็นสายแรกนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับรับไปเลยนะครับบัตรเข้ามาในไลฟ์1รางวัล2ที่นั่งนะครับเบอร์โทรนะครับ02-665-8377นะครับโทรมาเลยครับ

0: ันนี้ก็มีหลายบ้านนะฮะกำลังจัดข้าวจัดของเก็บของที่บ้านอยู่นะครับบอกว่าโอ้โหเพลงจังหวะประมาณนี้นี่เก็บของที่บ้านเพลินเลยค่ะนะครับก็วันนี้ก็มาฟิลเพลงประมาณนี้นะครับเพลินๆวันหยุดนะครับใครโทรมาแล้วบ้างครับคุณผู้ฟัง02-665-8377นะครับเดี๋ยวลุ้นบัตรกันนะฮะบัตรโคนไลฟ์1รางวัล2ที่นั่งครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: โอ้โหคุณผู้ฟังโทรมาเร็วมากๆตอนนี้มีอยู่3 4สายนะครับที่เข้ารอบนะครับเดี๋ยวรอดูว่าสายแรกเนี่ยที่โทรติดเนี่ยจะลงทะเบียนเรียบร้อยหรือเปล่านะครับเพราะมีหลายคนเนี่ยเสียดายมากๆเลยอ่ะโทรติดแล้วนะบางคนก็ตอบคำถามถูกเป็นคนแรกเลยนะฮะแต่ไม่ได้ลงทะเบียนโอ้โหเสียดายแทนมากๆเลยนะครับ

0: แล้วครับคุณผู้ฟังตอนนี้เราได้ผู้โชคดีแล้วนะครับคนที่โทรติดแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยอยู่กับเราแล้วนะครับและผู้โชคดีได้แก่คุณสวัสดีคุณอีฟครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหโทรยากไหมครับคุณอีฟ
1: หลายครั้งแล้ว
0: หรอโหยเดี๋ยวดูการนี้นี่โทรมากี่ครั้งแล้วฮะ
1: น่าจะเป็นครั้งเยอะ
0: หรอโหดีใจมากเลยอ่ะโทรเร็วมากมาก
1: จริงๆค่ะขอบคุณนะคะ
0: นี่แสดงว่าตั้งสติเลยเนี่ยเพราะว่าตอนแรกที่ผมบอกไปเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกนะว่าโทรตอนไหนเนาะ
1: ใช่ค่ะคือเปิดมาแล้วก็เจอพอดี
0: โอ้โหเร็วมากๆนะครับยินดีด้วยนะครับ2ที่นั่งไปกับใครครับคุณอีฟ
1: ไปกับพี่ค่ะ
0: โอเคได้ครับยินดีด้วยนะครับวันนี้ถ้าเกิดมี1เพลงที่ฟังแล้วมีจังหวะสนุกๆเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรครับของใคร
1: ค่ะอยากฟังTattoo Color ค่ะ
0: Tattoo Color นะฮะโอเคได้เดี๋ยวจัดให้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับคุณอีฟ
1: สวัสดีค่ะ Cover
2: Night โดย Yogurt Dutchy Probiotic เพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus คุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจ Lotus Money Plus งานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาท กู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-747-4400

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและเสี่ยงก่อนลงทุน
7: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาพาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Atam Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
8: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
9: งานตอนนี้
10: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
9: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
11: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับโอ้มีคนส่งมาบอกว่ากำลังเที่ยวทะเลอยู่ค่ะโอ้เที่ยวทะเลนะฉะนั้นเลือกเพลงนี้นะครับให้คุณอีฟด้วยแล้วกันนะแล้วก็เหมาะกับคุณผู้ฟังที่กำลังไปเที่ยวทะเลอยู่

หวานๆนะครับพี่จอนรัตนเวโรจน์นะครับก็พยายามเลือกเพลงที่เหมาะกับวันหยุดแล้วก็เหมาะกับคุณผู้ฟังที่กำลังไปเที่ยวอยู่นะฮะมีเที่ยวทะเลเที่ยวภูเขานะฮะข้อความนี้บอกว่าเที่ยวเขาใหญ่ค่ะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: เดี๋ยวชั่วโมงนี้ปิดท้ายกันนะฮะกับเพลงใหม่ของซีซั่น5นะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเขาได้แร็ปเปอร์นะครับอย่างมายาลาบเนี่ยมาร่วมร้องแล้วก็แต่งท่อนแร็ปด้วยนะฮะก็บอกเพลงนี้เนี่ยถ่ายทอดมุมมองความรู้สึกของคนที่ยังยึดติดกับคนรักเก่านะฮะแม้จะมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาพูดคุยด้วยก็ตามนะครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เนื้อหาฟังไปฟังมาก็ไม่เศร้านะคุณผู้ฟังแต่ทำนองแล้วก็เมโลดี้เนี่ยโอ้โหเป็นเพลงที่มีจังหวะฟังเพลินๆเหมาะกับวันหยุดแบบนี้มากนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า100คนทักรักคนเก่าจากซีซั่น5ครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
2: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโตคอนเดียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
3: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B คอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี
4: ้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
6: Hello.
5: คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ชาแล้ว

0: แอกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: การเจ็บคอโพโพลิสมอลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปนิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยนะคะว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.70 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดและสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการเอลนิโยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างไรก็ตามนะคะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนิโยครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ีคุณผู้ฟังแซวบอกว่าอยู่ๆมาเศร้าเฉยเลย เอ้าหรอเมื่อสักครู่นี้เพลงเศร้าเหรอครับไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่คนฟังมั้งคุณผู้ฟังฟังให้เศร้าก็ได้ฟังให้เพราะก็ได้นะ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave คุณผู้ฟังขอเพลงนี้มานะครับบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเหมาะกับวันหยุดแบบนี้มากๆเลยนะครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

จะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกทีไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: พี่ว่านอกจากตาแล้วเนี่ยก็หัวใจของเรานี่แหละที่ทำงานหนักมาก
1: ๆจริงที่สุดค่ะพี่อ้อยหัวใจเราเต้นวันละเป็นแสนครั้งสูบฉีดเลือดเป็นวันละพันๆลิตรไม่เคยพักเลยค่ะซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจเองก็ต้องการพลังงานที่สูงมากนะคะแล้วตัวเขาก็ยังต้องใช้ตัวขับเคลื่อนหลักคือโคเอนไซม์คิวเทนที่จะคอยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ให้หัวใจมีแรงบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ฟังแล้วเจ้าโคคิวเทนเนี่ยก็ดูรักหัวใจเรามากกว่าตัวเราเองอีกนะคะเนี่ย
1: ใช่เลยค่ะพี่อ้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หัวใจของเราเหนื่อยล้าต้องหมั่นดูแลเขาด้วยนะคะง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีไขมันดีนอนหลับให้เพียงพอเท่านี้เลยล่ะค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
4: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบ

0: กันมีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: บทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศ
1: การันตีรักเลย
0: สีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ60

0: ประกอบการ
1: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงวันหยุดยาว Golden Week ปีนี้ลดลง 1.9% เหลือ 893.92 หยวนหรือประมาณ 4,472 บาทต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2565สะท้อนความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังเปราะบางจากเศรษฐกิจซบเซาตลาดแรงงานอ่อนแอและวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อแม้ชาวจีนยังนิยมเดินทางท่องเที่ยวแต่มีแนวโน้มระมัดระวังการใช้จ่ายและให้ความสำคัญกับความคุ้มค่ามากขึ้นขณะที่ความต้องการเดินทางไปต่างประเทศกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ระบุนะคะว่าการจองโรงแรมในต่างประเทศตั้งแต่7คืนขึ้นไปเพิ่มขึ้น 123% จากปีก่อนส่วนแผนเดินทางหลายเมืองเพิ่มขึ้น 84% ในทางกลับกันค่ะรายได้จากการขายตั๋วภาพยนตร์ช่วงวันหยุดลดลงถึง 36.6% เหลือ 1,160 ล้านหยวนสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เลือกใช้เงินอย่างระมัดระวังนักวิเคราะห์มองนะคะว่าแม้ความต้องการท่องเที่ยวต่างประเทศยังเติบโตแต่การฟื้นตัวของการบริโภคภายในจีนยังเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องติดตามค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: วันนี้13ตุลาคมค่ะวันนวมินทรมหาราชนะคะพระองค์ท่านจากเราไป10ปีแล้วนะคะเอาเห็นปีพ.ศ.ยังตกใจอยู่เลยอะแต่ความทรงจำของทุกภาพยังอยู่ในความทรงจำของคนไทยทุกคนด้วยนะคะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยของขวัญจากก้อนดินนะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
0: เป็นวันหยุดของหลายๆคนค่ะแต่แถวนี้ยังมีเพลงเพราะเปิดให้ฟังกันอยู่โดยต่อเนื่องนะคะบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งกับพี่อ้อยนะคะ
2: เคยได้ยินนิทานเรื่องหนึ่ง

เปิดหน้าจอแล้วนะคะรอรายชื่อเพลงด้วยและอยากรู้ว่า13ตุลาคมวันนี้ของคุณอยู่กันตรงไหนบ้างนะคะฟังกรีนเวฟฟิตที่ไหนบางคนทำงานหรือเปล่าหรือว่าวันนี้อยู่บ้านค่ะและทำงานบ้านกันยาว

0: นี่เปิดไล่ตามเพลงที่คุณขอไว้เลยนะคะอันนี้บอกว่าวันนี้ทำงานค่ะพี่อ้อยคะฝนไม่ตกที่ร้านล้างรถลูกค้าเยอะขึ้นค่ะเขายังช่วยหน่อยเนาะเพราะรู้ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หลายวงการเงียบมากเลยกำลังขับรถลงไปสุราษฎร์ค่ะฟังกรีนเวฟตั้งแต่ช่วงพี่เป้แล้วฟังกรีนเวฟเป็นเพื่อนตลอดทางเลยได้เลยเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะอันนี้บอกวันหยุดนี้ทานเจค่ะเดินไปลงเจคนเยอะมากได้กล้วยซีหมี่เจ้าดังกลับมาบ้าน8กล่องนี่ไงบางคนนะคะอย่างพี่อ้อยเองคนเดียวก็ได้นะเวลาทานเจอ่ะทำบุญส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งคือเป็นคนชอบรสชาติอาหารเจ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: เนาะแต่เฉพาะเต้าหู้เนี่ยโปรดปรานสุดๆ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: Gasim ยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อย Gasim
0: มีเพลงใหม่ของเพลงเรามาแนะนำให้ฟังกันนะคะเขาเอากิมมิคของคำว่าเก้าอี้ดนตรีคือคิดเก่งมากเลยอะเราเคยเล่นเก้าอี้ดนตรีกันเนอะดนตรีหยุดปั๊บต้องวิ่งไปหาเก้าอี้ตัวไหนสักตัวนึงนั่นแหละค่ะเขามาเปรียบเทียบกับคนที่เป็นพระรองเสมอเธอไม่ได้เลือกฉันเพราะฉันเป็นฉันเธอเลือกฉันเพราะบังเอิญว่าเป็นที่พักได้พอดีนี่คือเก้าอี้ดนตรีค่ะเพลงกล่าว

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส์

0: Sportiva
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ข้าตังข้าตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน
8: ์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/Green Wave
9: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: นี่ไล่เปิดเพลงตามข้อความที่คุณส่งเข้ามาเลยนะคะมีคนอยากฟังพิษพีระกับเพลงนี้ด้วยนะคะผ่านมาแค่ให้จำค่ะอ่ะเล่นให้ฟังแล้วอันนี้บอกว่าสวัสดีวันหยุดค่ะพี่อ้อยค่ะอยากได้บัตรจังจะได้ไม่ต้องคาดหวังวันนี้ช่วงพี่อ้อยไม่มีแจกบัตรเลยรอช่วงหน้านะคะ
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Coff Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค
0: นนะอัปเดตกันทุกเช้าเลยค่ะ Green Morning Show นะคะเดี๋ยวหลังเบรกเพลงที่คุณขอเอาไว้อีกเพลงหนึ่งมีคนอยากฟังห้อง4มุมซ้ายเดี๋ยวปามี่มา
2: ก็เคลียร์เคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: อดหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark.

กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
2: Cover Night Live
1: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหาร

0: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซ

0: และสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
0: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
5: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA E-Service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจ

0: ับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายไทยฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
1: โดย
2: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ

การพัฒนาหรืออังทัดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี2569จะขยายตัว 2.6% ลดลงจาก 2.9% ในปีก่อนท่ามกลางแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานที่สูงขึ้นและความแตกแยกทางการค้าระหว่างประเทศอังทัดคาดว่าการค้าสินค้าและบริโภคทั่วโลกจะเติบโต 4% ในราคาคงที่หลังมูลค่าการค้าโลกทำสถิติสูงสุด35 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะคะการเติบโตส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นขณะที่การค้าระหว่างจีนกับสหรัฐลดลงมากกว่า 20% นับตั้งแต่ปี2567สำหรับเอเชียค่ะคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกถึง 59% ในปีนี้โดยอินเดียจีนและอินโดนีเซียยังคงมีแนวโน้มขยายตัวขณะเดียวกันอังทัดเตือนว่าแม้สินค้าเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการค้าโลกแต่การลงทุนที่กระจุกตัวในบริษัทเพียงไม่กี่แห่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินและไม่ได้รับประกันว่าผลประโยชน์จะกระจายอยู่เศรษฐกิจโดยรวมค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ PI
3: ดูจากข้อความแล้วนะคะบางคนยังต้องทำงานอยู่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะวันนี้น่าจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะวันสบายๆเลือก Playlist นี้ดีกว่าเพลงไหนที่คุณชอบตั้งแต่ชื่อเพลงเลยบางคนชอบเพลงบางคนเฮ้ยชื่อเพลงน่ารักดีแต่วันนี้จะให้คุณช่วยกันเลือกเพลงที่คุณชอบตั้งแต่ชื่อเพลงไหนดูซิว่าจะมีเพลงอะไรบ้าง

ข้าใจแล้วทำไมคุณถึงบอกว่าชอบตั้งแต่ชื่อเพลงคือมันอบอุ่นตั้งแต่ชื่อเพลงเลยนะคะที่ตรงนี้มีฉันเอามาต่อเนื่องกับว่าไงคนเก่งกันละกันข้อความหนึ่งส่งมาบอกว่าว่าไงคนเก่งเนี่ยเป็นการถามตัวเองทุกวันเหนื่อยใจมากค่ะทุกวันนี้เป็นเดอะแบกอยู่คือมีพ่อแม่และมีลูกที่ต้องดูแลเพิ่งออกจากงานประจำด้วยจาก FC นครพนมนะคะไหวใช่ไหมวันนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งของชีวิตอะค่ะแค่การออกจากงานประจำหลายคนจะเริ่มกลัวไปถึงข้างหน้าละสู้ทีละวันค่ะลองดูซิว่ามีอะไรที่เราสามารถทำได้บ้างไหมในตอนนี้และการเป็นเดอะแบกคุณพ่อคุณแม่และการดูแลลูกถ้าไม่ไหวพักบ้างก็ได้นะชั่วโมง2ชั่วโมงที่มีไว้ให้กับตัวเองสนุกดีนะคะอ่านข้อความของคุณนะคะวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเพลงที่คุณชอบตั้งแต่ชื่อเพลงเลย

0: ข้าใจเลยค่ะมันเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยเนาะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่านหนังสือที่ขั้นหนังสือจะไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางหนังสือลงที่ขั้นหนังสือนั่นแหละถึงจะมีประโยชน์ที่สุดเหมือนคนบางคน
1: Chilling Trap โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: ETC เพลงเพราะเยอะมากเลยนะคะและเป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณบอกว่าชอบตั้งแต่ชื่อเพลงเลยอ่ะนี่สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหัวใจ La la la
1: Fresh up request โดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: วันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะให้หลายๆคนช่วยกันเลือกนะคะเพลงที่คุณชอบตั้งแต่ชื่อเพลง No one else คุณก็ส่งมาหลายเพลงเช่นกันนี่เพลงนี้มาก่อนได้ก่อน

0: ได้เอนโดฟินค่ะเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงทรงพลังมากเลยนะคะทุกคอนเสิร์ตเลยค่ะเวลาไมค์อยู่กับดาเนี่ยโอ้โหหายห่วงเขาสามารถร้องออกมาได้เหมือนกับตอนบันทึกเสียงเลยอะ
1: โดย 73 ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: เห็นด้วยค่ะชอบชื่อเพลงนี้เหมือนกันCrescendo นะคะโลกหมุนด้วยความรักค่ะทำไงดีรายชื่อเพลงเยอะมากเลยอะมีเวลาเปิดอีกแค่1 2 3เพลง
1: Green Wave 106.5 FM
0: ถ้าไม่ทันแปะต่อชั่วโมงหน้านะคะเพลงที่คุณชอบตั้งแต่ชื่อเพลงเลย

มาชาติวัฒนพานิชค่ะที่คุณขอเอาไว้เลยโลกนี้ต้องมีผู้ชายอย่างเธอนะคะปิดท้ายที่เพลงนี้แล้วกันนะคะบังเอิญเพลงค่อนข้างยาวแต่เห็นบอกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อแม้ว่าคุณพ่อไม่ได้อยู่ใกล้ๆแล้วก็ตามความคิดถึงของเราจะไม่มีวันหายไปค่ะ

0: อูเยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: อย่าลืมนะคะต้องบอกว่ากาปฏิทินเอาไว้ค่ะแล้วบอกว่า15พฤศจิกายนเราจะได้มาเจอกันที่3ย่านมิทาวน์นะคะ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะชวนคุณเลือกของขวัญวันปีใหม่ของขวัญใหม่ๆก็ได้นะคะเพราะว่าหุยพฤศจิกายนแล้วอ่ะอีกแป๊บนึงก็จะเป็นเทศกาลแห่งการให้กันแล้วนะคะมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะน้องๆรออยู่จะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมผงสูตร1สูตร2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวก็ได้นะคะแล้ววันนั้นเนี่ยยังมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์และก็สาวๆด้วยและยังมีสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์โมเมนต์น่ารักๆจากน้องๆด้วยอย่าลืมนะคะอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเดี๋ยวพี่อ้อยไปเป็นพิธีกรด้วยสามย่านมิทาวน์นะคะใครไม่สะดวกเตรียมของขวัญไม่เป็นไรเลยค่ะร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เช่นกันวันเกิด Green Wave ปีนี้ชวนพวกเรามาเป็นผู้ให้กันนะคะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift Green
3: Wave เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

0: Protiva
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วม

0: สังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
2: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
2: รีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมรีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
7: Club Inspire Day Club Inspire Day
8: Club Inspire Day
6: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมโอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
10: ติดตาม Green News กับดิฉันราภัยลินธรรมนาวันนะคะนายเวสซัมมันคูลาเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกายกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีในมันคูลายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยนะคะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
7: Green News
9: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพ็ทช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: ความตั้งใจของดีเจเล็กๆคนหนึ่งค่ะอยากให้ทุกเพลงเป็นเพลงที่คุณชอบนะคะจะเป็นอารมณ์ไหนก็ตามทีจะมีความสุขจะเศร้าจะเหงามีกรีนเวฟเป็นเพื่อนอยู่ทุกอารมณ์อยู่แล้ว
1: โดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าน
0: ี่เช็คข่าวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อ้อยก็จะเป็นกรีนมอร์นิ่งโชว์อีกวันหนึ่งเนาะเขาบอกว่าซูเปอร์เอลนีโญจะมาแรงสุดเดือนธันวาคมนึกว่ากำลังจะผ่านแล้วนะคะเขาบอกว่าหนักสุดน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนธันวาคมและก็จะอยู่ยาวๆไปถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าโอ้อากาศที่แปรปรวนขนาดนี้ภาพที่ไม่เคยเห็นก็จะมีโอกาสได้เห็นค่ะ

0: เป็นเพลงเพราะร้องตามได้ทั้งนั้นเลยนะคะฟังด้วยกันที่ Green Wave ค่ะจะฟังผ่านแอป A-Time ฟังฟินก็ได้หรือว่าบางคนนี้นะคะไม่ได้ฟังแค่ในกรุงเทพนะคะฟังอยู่ต่างประเทศด้วยก็จะคลายความคิดถึงบ้านไปสักนิดนึงนะคะเพราะเพลงไทยมันเชื่อมทุกอย่างได้ด้วยกันหมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
0: ไปตามเช็คมาให้แล้วนะคะว่าช่วงไหนบ้างจะแจกบัตรเขาในไลฟ์นะคะวันนี้พี่อ้อยไม่แจกอย่างที่บอกไว้จะรอได้อีกรอบหนึ่งคือช่วงดีเจน้องเฟียสนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงพี่อ้อยแหละแจกใครอยากได้อยากเป็นส่วนหนึ่งของเขาในไลฟ์ครั้งนี้ไปดู ETC และพากินสันเป็นวงที่ร้องเพลงเพราะทั้งคู่เลยมีคนอยากได้เยอะมากลุ้นกัน

0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: มีวันลืมแต่ว่า
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: มาฟังเพลงเพราะยุคคัสเสร็จกันดีกว่าค่ะวิวันนี้มีคนช่วยกันเลือกเยอะมากเลยเนาะแต่วันนี้กรุงเทพแดดจ้าฟ้าใสค่ะไม่แน่ใจว่าหลายๆจังหวัดเป็นยังไงกันบ้างเลือกเพลงที่เข้ากับบรรยากาศแบบนี้ดีกว่านะ
1: hey.

ปกติแล้วเราเห็นพี่นกสินใจจะเห็นบทบาทการแสดงนะคะแต่จะบอกว่าอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่เพลงเพราะมากนะหลายๆคนจะขอมาเรื่อยๆขอทอฟันขอกอดหมอนวันนี้เล่นทอฟันให้ฟังในคาเสร็จคลับนะคะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: น่ารักดีนะคะเพลงนี้นะก็พิชยาค่ะ Mary Me Mary Jane ก็เอามาจากหนังซุปเปอร์ฮีโร่นั่นแหละนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ Smiley Request นะคะและตอนนี้ออมสินชวนออมค่ะมีเงินออมเป็นเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษทั้ง9เดือนและก็11เดือนลองฟังดอกเบี้ยก่อนนะถ้าวันนี้คุณเลือกเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ9เดือนนะคะต้องบอกว่าเป็นเงินฝากที่สุดคุ้มและดอกเบี้ยสูงด้วยถ้าเป็นเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.00% ต่อปีค่ะถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านดอกเบี้ยคือ 0.95% ต่อปีอันนี้เนี่ยไม่มีการหักภาษีด้วยนะคะถ้าฝากออมนานขึ้น11เดือนเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.10% ต่อปีค่ะน้อยกว่า1ล้านบาทดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมสะสมนะไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนรับผลตอบแทนคุ้มค่าค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงปลายปีเลย30ธันวาคม69นะคะลองดูรายเพิ่มเติมค่ะ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะสำคัญสุดเลยไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่แค่มีเงิน10,000บาทก็เริ่มออมได้เลยนะคะลองตัดสินใจดูจะเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนหรือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเห็นคุณอยากฟังเพลงนี้ค่ะ

0: ายพื้นที่ค่ะลมหนาวมาแล้วนะคะและลมหนาวมาทีไรจะมาพร้อมกับฝุ่น PM 2.5 ด้วยตอนนี้ในหลายๆที่ฝุ่น PM เริ่มขึ้นมาละเริ่มเป็นสีเหลืองเริ่มเป็นสีส้มแล้วนะคะมาพร้อมหน้าหนาวจริงๆเลยในขณะที่หลายๆพื้นที่ฝนยังตกอยู่น้ำยังไม่ลดเลยสู้กันต่อไปไม่ว่าข้างหน้าของคุณจะเจออะไรนะคะใกล้จะ 6:00 นแล้วเห็นข้อความนี้บอกว่าอยากฟังทำใจลำบากของพี่เอกจังเลยอ่ะโอเคหลังเบรกพี่อ้อยปิดท้ายให้ชั่วโมงนี
1: ้แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
9: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
10: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
9: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
11: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ทนผ่อนตรงเก่งนะ
1: เก่งที่รับจ้างจุงนอน
0: โอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 027407400

0: าช13 ตุลาคม 2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีเอาพี่เต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เติมนี้

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: วิธี Safe Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: ติดตามกรีนอัปเดตกับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามเดินหน้าแก้ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจังหลังคาดว่าคุณภาพอากาศอาจแย่ลงในช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีใหม่เดี๋ยวเร่งใช้มาตรการทางด้านนโยบายเทคนิคการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษมาตรการสำคัญประกอบด้วยการจัดตั้งเขตควบคุมมลพิษต่ำสำหรับการขนส่งยกระดับระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศและควบคุมแหล่งปล่อยมลพิษหลักจากการจราจรการก่อสร้างและพื้นที่อุตสาหกรรมข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคมถึง29กันยายน2569พบว่าวันที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางและดีมีสัดส่วน 74.42% ใกล้เคียงเป้าหมายทั้งปีที่ 75% นอกจากนี้นะคะเทศบาลยังสั่งให้เขตและชุมชน126แห่งเข้มงวดกับการจัดการสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมเพิ่มความถี่ในการรดน้ำและล้างถนนสายหลักในช่วงฤดูแล้งความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความพยายามของฮานอยในการลดแหล่งกำเนิดมลพิษและยกระดับคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนค่ะทิ้งท้ายเบรกนี้นะคะถ้าพูดถึงซีรีส์ที่พาเราเข้าไปในโลกของอำนาจความลับและทุนสีเทาต้องไม่พลาดคลึงซีรีส์ใหม่จากวันดีออริจินอลเรื่องราวของหัตถาผู้หญิงธรรมดาที่ต้องเข้าไปพัวพันกับโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายพร้อมศาสตร์เร้นลับที่กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้และการแก้แค้นยิ่งเธอเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นเท่าไหร่ความจริงที่ถูกซ่อนก็ยิ่งค่อยๆเปิดเผยและทุกก้าวก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นร่วมด้วยนักแสดงมากความสามารถชาเลตวาสิตาเทศไมรอนเอกธเนศและพลังโลกศิลป์ติดตามคลึงคืนวันจันทร์ถึงอังคารเวลา 20:30 นทางช่องวัน31และย้อนหลังแบบอันคัทเวอร์ชันได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นโหลดวันดีแล้วตามเรื่องราวของหัตถาให้ทันก่อนความจริงครั้งต่อไปจะถูกเปิดเผยค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

ใครก็อยากได้พื้นที่นี้นะคะพื้นที่ปลอดภัยและเชื่อไหมล่ะว่าเริ่มต้นจากการรับฟังกันก่อนวันนี้เราขาดคนฟังจะตายฟังแบบที่ไม่เห็นด้วยแต่ช่วยอยู่ข้างๆก่อนได้ไหมเพื่อความอุ่นใจง่ายจาก Yesterday ค่ะแล้วก็เพลงเพราะที่ Green Wave นะคะมีคนโปรดของฉันยังเป็นเธอเสมอด้วยค่ะงานจากน้องเบสคำสิงชั่วโมงนี้ลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทกันนะคะไหนลองดูซิวันหยุดวันหยุดแต่หลายๆคนก็ไม่หยุดนะและไม่หยุดในการแจกสิทธิ์เติมน้ำมันด้วยนะคะคุณส่งรายชื่อเพลงมาเลยในแอปไอทามฟังฟินเบอร์โทรกลับด้วยเดี๋ยว Green Wave โทรหาใกล้ทุ่มนึงเพลงจากว่านวานๆค่ะเป็นเพลงหนึ่งที่เพราะมากเลย

ต่อด้วยเพลงนี้ซะเลยค่ะงานจากฟาเรนไฮน์นะคะต่อเนื่องจากวานค่ะเห็นใจข้อความนี้จังเลยเขาบอกสวัสดีครับพี่อ้อยครับตอนนี้คุณแม่วัย83อยู่ห้อง ICU หมอส่องกล้องทำลำไส้ใหญ่ทะลุอันนี้คือความผิดพลาดนะแล้วก็บอกว่าต้องทำทวารเทียมที่หน้าท้องไม่รู้จะบอกคุณแม่ยังไงสงสารแม่สุดๆครับน้องอะไรนะคะณัฐพัฒน์ใช่ไหมคะน้องลองถามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อมูลที่เป็นแฟกต์ก่อนคุณหมอรับผิดชอบจุดนี้ยังไงการทำทวารเทียมที่หน้าท้องจะต้องอะไรยังไงบ้างดูแลอะไรแบบไหนวันนี้คุณแม่อาจจะยังสภาพร่างกายอ่อนแอและอาจจะรวมไปถึงสภาวะจิตใจด้วยนะคะแต่ต้องแข็งแกร่งด้วยตัวน้องเองก่อนพอเรารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วค่อยๆดูซิว่าจะสื่อสารคุณแม่ยังไงถ้าวันนี้คุณแม่ยังอ่อนแอเกินไปไม่รู้นะพี่ว่าอย่าเพิ่งสื่อสารก็ได้ค่ะแล้วค่อยๆรับมือและต้องทำงานเป็นทีมเดียวกับโรงพยาบาลเพราะทั้งหมดมันเกิดจากความผิดพลาดนี่นะข้อความมาเพียบเลยนะคะเดี๋ยวใกล้ๆทุ่มหนึ่งโทรหานะคะใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการรับนี่สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทในช่วงของ Drive Your Home

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: ขอบคุณข้อความนี้เขาบอกว่าพี่อ้อยคะเหมือนเสียงขึ้นจมูกหรือเปล่าดูแลคนอื่นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองจริงๆดูแลตัวเองมาตลอดนะคะนี่พี่ไปเอาพี่อ้อยไปหาหมอล่าสุดคุณหมอบอกว่าอาการป่วยไม่มีอะไรเลยอย่างเดียวคือโพรงจมูกบวมอาจจะเป็นได้ว่าคือตอนนี้ห้องข้างๆค่ะก่อสร้างกันอยู่แล้วก็ฝุ่นค่อนข้างตลบอะค่ะรอบนี้ก็เลยรู้สึกเหมือนกับข้างเนี้ยจมูกจะบวมอยู่คุณหมอไม่ให้ยาอะไรเลยอะนอกเหนือจากการว่าฉีดจมูกค่ะพี่อ้อยคะฉีดจมูกค่ะแล้วก็พอคุยกันเสร็จปั๊บเรียบร้อยพี่อ้อยคะขอถ่ายรูปไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วย คุณหมอเจนซีค่ะ
0: Drive you homeโดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: ก่อนเบรกสักนิดแล้วกันนะคะเมื่อกี้นี้พี่อ่านข้อความของคุณแม่ของน้องคนหนึ่งที่บอกว่าไปส่องกล้องลำไส้แล้วก็ทะลุนะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะประกอบการตัดสินใจเขาบอกว่าพี่อ้อยคะช่วยบอกคุณผู้ฟังที่คุณแม่ลำไส้ทะลุบอกว่าไม่ต้องทำทวารที่หน้าท้องก็ได้หมอสามารถเย็บลำไส้ที่ทะลุได้แม่ก็เคยเกิดกรณีนี้เหมือนกันลองส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่สามารถทำเคสแบบนี้ได้อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเผื่อฟังอยู่

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
3: Drive you home
4: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: Drive You Home ค่ะทิปสแน็คนะคะประกันพอดีคำจากทิพยประกันภัยค่ะ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะคะเดี๋ยวดูซิวันนี้ใครคือคนโชคดีที่ได้ไปนะคุณมิ้นสวัสดีค่ะมิ้น
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
1: สวัสดีค่ะวันนี้ได้หยุดหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ไม่ได้หยุดค่ะยังทำงานอยู่ค่ะ
1: แปะมือกัน
2: ว่า
1: ทำงานที่เรารักไปเรื่อยๆค่ะวันนี้มิ้นอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงยิ้มค่ะ
1: ยิ้มมีของหลายศิลปินเลยอยากฟัง
2: ยิ้มของพี่โอ๊ตปาโมดกับ
1: ป๊อปปองกูล
2: ใช่
1: ได้ค่ะปกติเป็นคนที่เหมือนในเพลงนี้ไหมคะ
2: เหมือนมากค่ะ
1: เนอะก็ต้องหาที่ไม่เก่งของเราบ้างนะคะไม่จำเป็นต้องแบบเราจะต้องแบบยิ้มเสมอยิ้มเสมอก็บางวันยิ้มอ่อนบ้างบางวันร้องไห้บ้างก็ต้องเผื่อพื้นที่ให้ตัวเองอ่อนแอบ้างนะคะ
2: ค่ะดีใจมากค่ะเพราะว่าฟังพี่อ้อยมานานแล้วก็อยากคุยกับพี่อ้อยมากคืออยากจะบอกว่าแค่ได้ยินเสียงพี่อ้อยอะทุกอย่างที่เราแบบหนักๆอยู่อะค่ะมันก็คลายอะค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: ดีใจที่สุดเลยมิ้นค่ะขอให้เป็นนักสู้ที่รู้ว่าตอนไหนต้องอ่อนแอนะ
2: ค่ะ
1: นะคะส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้มิ้นแล้วก็หลายๆคนที่รู้สึกว่าเหมือนกันเลยค่ะเป็นคนแบบนี้เลยค่ะและสิทธิ์เติมประมาณ 1,000 บาทมิ้นติดต่อรับได้เลยนะคะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะพี่อ้อย
1: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะหลายคนก็เป็นแบบนี้แหละค่ะหัวเราะเสียงดังแต่ตอนร้องไห้เสียงดังไปนั่งฟังอยู่คนเดียวหาใครสักคนที่เป็นคนฟังให้ได้นะคะส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยพรุ่งนี้เจอกันใน Green Morning Show ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แฮปปี้เมดเทมเป้โปรตีนสูงตอบโจทย์ทุกมื้ออาหารเจ
1: วันนี้รถติดมากกว่าจะถึงออฟฟิศยังไม่ได้กินอะไรเลยหิวจัง
0: รีบๆตอนเช้าแบบนี้ไม่ต้องคิดเมนูให้ยุ่งยากนี่ค่ะเพื่อนซีเรียลรสผักรวมของแฮปปี้เมดฉีกซองเติมน้ำร้อนคนให้เข้ากันแค่นี้ก็ดื่มได้แล้ว
1: อร่อยรสชาติดีอ่ะดื่มง่ายด้วย
0: ที่สำคัญคือ1ซองเนี่ยอิ่มเลยนะเพราะมีส่วนผสมของธัญพืชข้าวโอ๊ตผักโขมแครอทฟักทองเหมาะกับช่วงกินเจมากได้คุณค่าอาหารไปเต็มๆและที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของครีมเทียมนะ
1: เลิศมากแต่เพื่อนต้องกินเจอีกหลายวันขอทั้งกล่องเลยได้ไหมอ่ะ
0: ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ line @happymade

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโ
6: พโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโ
7: พโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
8: โพโพลิสพลัส
9: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
10: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
11: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
12: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
13: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: Legalize อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าวว้าว
0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มาเจอเซนันเดชาหลาวนามุซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้น

0: บทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมโอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
4: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
5: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ออกข้อสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วยรอบทั่วไปจำนวน795อัตราพร้อมกำชับให้ทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อป้องกันความผิดพลาดและการทุจริตสำหรับกำหนดการสอบเปิดรับสมัครระหว่างวันที่9ถึง25ตุลาคม2569ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภายในวันที่28ตุลาคมและจัดสอบข้อเขียนภาคกและภาคขในวันที่14ถึง15พฤศจิกายนก่อนประกาศผลผู้ผ่านการสอบทั้ง2ภาคภายในวันที่18พฤศจิกายนจากนั้นจะเป็นการประเมินภาคคหรือการสัมภาษณ์ตามกำหนดของเขตพื้นที่การศึกษาโดยคาดว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้ทันบรรจุแต่งตั้งก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569ทางนี้ผู้สอบผ่านจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา2ปีค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
2: Green News
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อย

0: เลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
1: ทศวรรษ1ผ่านพ้นคืนวันพระดำริก่อคุณอนันต์เลิศล้ำสรรพกิจสารพันเกื้อสุขเสมอนาน้อมระลึกพระคุณค้ำร่มเกล้าชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ทงนี้วันหนึ่งในเวอร์ชันของชาติสุชาตินะครับเป็นเพลงเก่าของยูยี่อเล็กซานเดอร์สมิธนะครับเอากลับมาคัฟเวอร์ใหม่ครับก่อนหน้านี้มีตัดสินใจด้วยจากพี่แอมสวรักษ์มีวิงวอนจากโบกี้ไลออนนะครับตอนนี้ทุ่มกว่าๆที่นี่กรีนเวฟครับแล้วก็ส่งเสียงทักทายทุกคนฟังอยู่จากทั่วโลกเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรากระจายเสียงสดๆไลฟ์แบบนี้จากกรุงเทพมหานครที่ตึก JMM Grammy Place ตั้งแต่ชั้น38นี่แหละกระจายเสียงออกไปทักทายกันได้ครับฝากข้อความกันเข้ามาที่แอปพลิเคชันAtimeฟังฟินส่งเพลงแล้วก็อัปเดตรีวิวชีวิตตัวเองในช่วงนี้ได้เป็นยังไงกันบ้างแต่ละคนเฟียสมาอยู่เป็นเพื่อนครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง4ทุ่มเลยล่ะ

พลงนี้ทิ้งแต่เก็บนะครับจาก The Toys นะครับแล้วก็ก่อนอันนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยกันเหมือนกันนะครับจาก Stamp แล้วก็ Vivi Violet ด้วยนะครับเป็นหนังที่เข้าฉายช่วงแบบปลายปีบรรยากาศช่วงปลายปีมันก็มาถึงจริงๆวันนี้เฟียแบบออกไปข้างนอกแล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะสัมผัสช่วงอากาศหนาวหรือว่าความเป็นฤดูหนาวเนี่ยการนั่งมอเตอร์ไซค์เป็นอีกทางนึงที่ทำให้เราสัมผัสมันได้เร็วมากเลยรู้สึกว่ามันมีไอเย็นๆมาอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้แต่ละคนรู้สึกหรือเปล่านะครับนั่นแหละช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยในขณะที่การจราจรในกรุงเทพมหานครเนี่ยช่วงนี้นี่รถน่าจะน้อยแล้วก็คลายตัวลงนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อสภาพฝุ่นนะครับหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นสีเหลืองสีส้มในหลายพื้นที่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระวังเรื่องฝุ่นแล้วก็มลพิษที่อยู่ในอากาศด้วยเช่นเดียวกันครับอีก81วันปีใหม่ครับคุณผู้ฟัง

มีส่งข้อความเข้ามาทักทายด้วยนะครับจากเซอร์แมทสวิตเซอร์แลนด์นะครับบอกว่าอากาศเย็นดีแล้วก็อากาศดีมากๆที่นั่นแหมอิจฉาจังไปเที่ยวอ่ะหลายคนทักทายเข้ามานะครับระหว่างที่ไปเที่ยวกันด้วยนะครับและยังฟังควีนเวฟกันอยู่ที่ไหนกันบ้างก็ทักทายมากันได้นะฮะวันนี้การจราจรในกรุงเทพมหานครก็โล่งๆหลายที่ครับแต่ว่าก็จะไปกองกันตามแบบเวนิวคอนเสิร์ตอะไรงี้หน้ารามอะไรงี้หรือตามห้างสรรพสินค้านะครับก็ยังมีคนมาใช้บริการกันอยู่ชิลๆครับใช้เวลากับครอบครัวใช้เวลาคุณภาพกันกับคนที่เรารัก

0: คิดว่าที่เราสามารถผ่านแต่ละวันได้นะครับไม่ว่าบางวันจะดีบางวันจะแย่บางวันที่เราชอบหรือไม่ชอบก็ตามก็เป็นเพราะเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็ทำให้เรามีความสุขได้กับทุกสถานะนั่นเองนะครับก็เป็นการเป็นความสามารถพิเศษเหมือนกันนะในการเขาถึงบอกว่าhappiness หรือว่าความสุขเนี่ยมันเป็นสกิลนะครับบางทีมันบอกบางคนบอกว่าความสุขต้องหาจากที่นั่นสิที่โน่นสิที่นี่สิบางทีมันอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้นะครับคือไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะไหนถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่เป็นสุขได้มันก็สามารถเป็นสุขได้ในทุกสภาวะได้จริงๆนะครับเพลงนี้ชีวิตวุ่นวายจากโปเตโต้ครับเทราคอตต้าก่อนหน้านี้กับแท็กซี่ไรด์ Good newsช่วงนี้ครับหลายคนอาจจะโดนบอกว่าพายุชีวิตประโหมกระหน่ำมากหลายทางมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น disruption จาก AI ก็ตามนะครับจะเป็นน้ำท่วมก็ตามจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีก็ตามนะครับค่า forecast ขอส่งกำลังใจให้นะครับเพราะเหนื่อยมากช่วงนี้เนี่ยอะไรทุกอย่างมันชะลอตัวมันยากไปหมดเลยแต่สิ่งที่ยังมาอย่างสม่ำเสมอนะครับนั่นคือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้จ่ายอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็เรื่องของความสม่ำเสมอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าถ้าใครที่มีวินัยสม่ำเสมอแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่หายากมากแล้วก็ต้องใช้วินัยอย่างสูงในการที่จะแบบผ่อนบ้านผ่อนนู่นผ่อนนี่มีค่าใช้จ่ายอย่างเป็นประจำแบบนี้นะครับซึ่งคาร์ฟอร์แคชเข้าใจแล้วก็เห็นใจด้วยนะครับก็เลยมีกำลังใจมาให้คนเก่งที่มีความรับผิดชอบดีๆแบบนี้นะครับด้วยการมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีให้ครับสำหรับรถยนต์นะครับแล้วก็บิ๊กไบค์ด้วยใครที่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่าหรือว่าปีใหม่ก็ตามก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์ได้วงเงินได้สูงสุดนะครับถึง 140% สมัครง่ายครับรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทนะครับแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2570รายละเอียดเพิ่มเติมโทรถามได้027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่เคยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
1: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
2: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามินบีคอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus บีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
3: ์ Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาว

0: จาก E20 S-EVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีครับพวกเราลองฟังครับ
5: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะให้สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
4: ตอนเราไปกลับบ้านใช่มั้ย 2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
6: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
4: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
8: ราชาแห่งราชันนิรันดร์สมัยน้อมสำนึกจารึกในร่มไอศูนย์นวมินทรมหาราชชาติเทิดทูนนำสมบูรณ์พูนแผ่นฟ้าตราบกาลนานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
9: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
11: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
12: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม

0: ออะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาภาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณาคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทำดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปหมู่
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
2: Happy Birthday
3: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
4: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
3: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
4: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
3: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
4: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave
3: โดย
5: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะนายอเจบังกาประธานธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยนะคะว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากสงครามในอิหร่านแต่ราคาน้ำมันดีเซลและปุ๋ยที่พุ่งสูงรวมถึงความเสี่ยงจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอาจเพิ่มแรงกดดันต่อประเทศกำลังพัฒนาในระยะต่อไปปัจจุบันมีประเทศเพียงไม่กี่แห่งที่ขอใช้เงินช่วยเหลือฉุกเฉินจากวงเงิน 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามค่ะธนาคารโลกกำลังหารือกับประเทศต่างๆราว 30-40 ประเทศและอาจขยายความช่วยเหลือได้สูงสุด 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,350,000 ล้านบาทขณะเดียวกันธนาคารโลกประเมินนะคะว่าประเทศกำลังพัฒนามีภาระหนี้ต่างประเทศที่ต้องชำระในปีนี้สูงถึง 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย1ใน3เป็นดอกเบี้ยธนาคารโลกจึงเร่งระดมเงินทุนจากภาคเอกชนและร่วมมือกับ IMF ในการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและนำเงินที่ประหยัดได้ไปลงทุนด้านการศึกษาสาธารณสุขและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ุ่มครึ่งนะฮะไม่ติดว่าน่าจะเป็นการจราจรในกรุงเทพตอนนี้อาจจะไม่ติดนะครับหรือเปล่านะครับทักทายหลายๆคนที่ฟังกรีนเวฟอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับทำอะไรกันอยู่บ้างส่งข้อความมาหาเฟียสได้
1: Your request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
0: คืนนี้เรามีโบนัสพิเศษด้วยนะครับใครฟังช่วงเฟียสในคืนนี้เดี๋ยวมีแจกบัตรคอนเสิร์ตให้

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับมาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปคัฟไนของเรานะครับที่เจอ ETC แล้วก็พาร์กินสันด้วยใครที่ติดตามลุ้นกันอยู่ไปลงทะเบียนกันได้ก่อนที่ atime.live/greenwave นะครับเฉพาะคนที่ลงทะเบียนแล้วเราถึงจะมาเล่นเกมด้วยกันได้นะ

าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 027407400
2: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
3: Club Inspire Day
2: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมโอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
4: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
5: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะรายงานจาก Semi Analysis บริษัทวิจัยเทคโนโลยีในสหรัฐระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จำนวน857รุ่นที่พัฒนาโดยบริษัทชั้นนำของจีน9แห่งระหว่างปี2564ถึงวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบนะคะว่ามีเพียง31รุ่นหรือ 3.6% ที่เปิดเผยผลประเมินความปลอดภัยต่อสาธารณะและมีเพียง9รุ่นเท่านั้นที่เปิดเผยผลก่อนหรือในวันเปิดตัวขณะที่ AI อีก813รุ่นไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการทดสอบแม้บริษัทอาจดำเนินการประเมินภายในแล้วก็ตามในการตรวจสอบครอบคลุมความเสี่ยงจากเนื้อหาอันตรายการละเมิดความเป็นส่วนตัวและการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของระบบรายงานยังระบุว่าผู้พัฒนา AI รายใหญ่ของจีนยังไม่มีรายใดเปิดเผยผลทดสอบความเสี่ยงร้ายแรงอย่างครอบคลุมทางด้านไซเบอร์และชีวภาพผลศึกษานี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสเรียกร้องทั่วโลกให้เพิ่มมาตรการกำกับดูแล AI ขั้นสูงเพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีเติบโตควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความรับผิดชอบค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
3: Green News
4: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: ทีนี้องค์ไม่มันเดย์ครับซ่อนเธอไว้ในเพลงแล้วก็ก่อนอันนี้มี Tilly Bird Single ใหม่ล่าสุดนะครับแค่จุดๆๆหายไปนะครับแล้วก็มีที่ที่ปลอดภัยด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Yesterday มาฝากกัน
1: โยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
0: คืนนี้นะครับมาบอกความในใจกันหน่อยดีกว่าใครที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตในคราวนี้นะครับ ETC กับ The Parkinson นะครับทำไมถึงอยากจะไปดูคอนเสิร์ตในคราวนี้พิมพ์เหตุผลมาให้หน่อยสั้นๆนะครับตามด้วยชื่อเล่นของคุณและตามด้วยเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรกลับนะครับวันนี้เราจะให้ priority หรือว่าลำดับความสำคัญกับคนที่ไม่เคยได้ไปดูเขาไปไหนมาก่อนเลยมาเป็นลำดับแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อความถ้าเกิดว่าเคยมีประวัติเคยไปดูอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปต่อแถวรออยู่ข้างหลังแต่ว่าใครที่ไม่เคยไปดูเลยเราก็จะเป็นการเปลี่ยนนะครับให้เพื่อนๆคนอื่นได้มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้าง29พฤศจิกายนใครที่สนใจอยากจะไปดูนะครับคอนเสิร์ตในคราวนี้พิเศษมากๆเพื่อแฟนชาว Green Wave เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็พิมพ์ข้อความเข้ามาทำไมถึงอยากไปดูคอนเสิร์ตในคราวนี้ครับแล้วก็ชื่อเล่นเบอร์โทรกลับมานะครับส่งข้อความมาทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินหยิบเพลง cover ครับของเก่าของพี่โบสุนิตา cover อีกทีหนึ่งโดยเกสโนวาลามีน

0: ็นอีกเพลงที่ใครๆก็อยาก cover นะครับ P2 Worship เพลงนี้อย่าอยู่อย่างจริงเขามีเพลงเด็ดหลายเพลงอยู่เหมือนกันเพิ่งไปเห็นโพสต์ของพี่โอนะครับนักร้องนำของวง P2 Worship นั่นเองนะครับเห็นพี่โอโพสต์หลายครั้งแล้วว่าบอกว่าเนี่ยต้องบอกว่าซอยนาคนิวาสนะมีร้านอาหารไปเปิดใหม่แล้วปรากฏว่าพอเปิดร้านปุ๊บทำให้ชุมชนโดยรอบเขาเดือดร้อนกันไปเพราะว่าร้านค้าเนี่ยคือธุรกิจอยากอยู่ได้ใช่ไหมมันก็จะมีคนขับรถมากินอาหารร้านนี้กันเยอะมากนะครับแต่ว่าทางร้านค้าเขาไม่ได้มีการบริหารจัดการเรื่องของที่จอดรถนะครับทำให้มีการจราจรติดขัดแน่นไปทั้งซอยเลยนะครับก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าเราก็อยากมีร้านอาหารดีๆอยู่ใกล้บ้านนะแต่ร้านอาหารนี้ก็ควรจะธุรกิจอยู่ได้ชุมชนแถวนั้นก็ควรจะต้องมีสุขดีตามไปด้วยนะครับแบบนั้นน่าจะมีความสุขกันทุกฝ่ายมากกว่านะครับก็หวังว่าจะเจอโซลูชันหาทางออกกันได้เร็วๆนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยส่งข้อความกันเข้ามาเยอะมากเลยขอบคุณทุกๆข้อความจริงๆนะครับทุกข้อความมีความหมายมากแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลาในการพิมพ์ข้อความส่งมาแต่ว่าวันนี้มีผู้โชคดีท่านเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะโทรสุ่มโทรกลับไปหาคุณเจสวัสดีคุณเจครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณเจเป็นยังไงบ้างวันนี้สบายดีนะ
1: สบายดี
0: ได้หยุดพักผ่อนอยู่บ้าน
1: อ๋อพาตัวเล็กไปเที่ยวอ่ะวันนี
0: ้เป็นวันเป็น family day เป็นวันครอบครัวนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับวันนี้มีเหตุผลอะไรที่บอกว่าส่งข้อความเข้ามาเนี่ยคิดว่าแบบว่าการดูคอนเสิร์ตคราวนี้เนี่ยทำไมถึงอยากดูทำไมถึงต้องเป็นครั้งนี
1: ้โอเคคือต้องเป็นครั้งนี้เพราะว่าเห็นเป็น ECC เพราะว่าเรากับสามีเราชอบเนาะแล้วก็ดีใจเพราะว่าเอ๊ะเราก็ตั้งแต่มีเจ้าตัวเล็กเนี่ยประมาณ 3-4 ปีแล้วไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเลยก็เลยแบบต้องเป็นโฮมวันไนท์นี่แหละ
0: ชวนกันไปออกเดทด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ใช่เลยยินดีมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ยินดีมากๆเลยแล้วเดี๋ยวไปมีความสุขกันที่คอนเสิร์ตของวันไนท์ในคราวนี้นะ
1: ได้ค่ะ
0: นะครับฝากทักทายสวัสดีทุกคนในบ้านด้วยนะครับ
1: ได้ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณที่ฟังกรีนเวฟด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะบอกว่าดูคือศิลปินที่เราพามาแต่ละคนนะที่เราชื่นชอบที่พาขึ้นเวทีคัฟเวอร์ไนท์เนี่ยเราหาฟังจากที่อื่นก็ไม่ได้นะครับเพราะปกติแล้วศิลปินก็จะมีเพลย์ลิสต์ของเขาที่เขาจะต้องเล่นหรือว่าจะมีเซตเพลงของเขาที่เขาจะต้องไปโชว์ตามที่ต่างๆเป็นภาคบังคับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเปิดให้ฟรีสไตล์เลยศิลปินจะเอาเพลงไหนมาคัฟเวอร์ก็ได้มันก็จะเลยเป็นลิสต์เพลงที่คุณไม่เคยเห็นจากคอนเสิร์ตอื่นๆมาก่อนและนี่ก็คือความพิเศษของคัฟเวอร์ไนท์เนี่ยแหละนะครับคัฟเวอร์ไน
2: ท์โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: เมื่อ2วงดนตรี Groove จัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วย Groove และจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
4: Cover Night Live
3: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
5: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: นั่งอ่านข้อความเยอะมากจริงนะครับมีข้อความที่เป็นแฟนคลับของ The Parkinson นะแล้วก็แฟนคลับของ ETC ด้วยบอกว่าทั้งสองพวกแบบคู่นี้ไม่เป็นคู่เทพเลยนี่นาที่จะขึ้นเวทีด้วยกันนั่นแหละนะลงทะเบียนแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปรอลุ้นร่วมสนุกกันได้นะครับไม่แน่ใจช่วงปอช่วงหน้ามีหรือเปล่าติดตามฟังกันแล้วกันมาในช่วงนี้ Debut Track มีซิงเกิลใหม่จาก Free Hand มาฝากกันครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าถ้าสักวันนะครับเป็นเพลงที่เอาเรื่องราวของการที่บังเอิญวันหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ไปป้ากับแฟนเก่านะครับหรือว่าคนที่เราเลิกลาความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เคยสนิทกันมากๆเลยแล้วก็ห่างหายกันไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามาเจอกันเหตุการณ์นั้นมันจะเป็นยังไงเอาแรงบันดาลใจนั้นมาแต่งเป็นเพลงนี้

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: กับปาร์ตี้ส่งท้ายปลายปีนะครับเชิญชวนไปร่วมสนุกด้วยกันนะไป enjoy นะครับความสัมพันธ์ของเรา35ปีแล้วกับ Green Wave Anniversary 1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่างานวันเกิดเราจัดก็วันที่15พฤศจิกายนใครที่สนใจนะครับเรียนเชิญทุกคนเลยมาร่วมงานกันแวะมาแป๊บเดียวก็ได้จะอยู่ยาวก็ได้นะครับเจอกับทีมงานของเรานะครับชาว Green Wave นะครับเจอกับวงเคลียร์เจอกับสาวๆนะครับเอาเพลงเพราะแล้วก็มินิคอนเสิร์ตมาให้ทุกคนได้ดูกันรวมทั้งมีโชว์พิเศษจากน้องๆในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมคราวนี้เนี่ยมาทำโชว์ให้กับพี่ๆด้วยนะครับใครที่สนใจก็แวะมาร่วมสนุกกันได้นะครับแล้วก็มาช่วยกันสนับสนุนให้น้องๆเติบโตไปในสังคมที่ดีขึ้นจากการสนับสนุนของพี่ๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นใครที่มาเนี่ยก็สามารถแวะมาร่วมเอาของนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กนะครับรองเท้าเด็กผ้าเช็ดตัวหรือว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กอ่อนนะครับเอามาฝากกันได้ด้วยก็จะของทุกชิ้นเนี่ยก็คือให้น้องๆทั้งหมดเลยในมูลนิธิเด็กอ่อนอิสลามนั่นเองนะครับหรือว่าจะร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยการบริจาคผ่าน QR code ในโซเชียลมีเดียของ Green Wave ที่ลงอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าไปบริจาคที่หน้างานก็ได้แล้วแต่ใครถนัดเลยนะครับก็ไม่ต้องซื้อของเยอะนะไม่ต้องซื้อของมากไม่ต้องซื้อของแพงเอาของที่มันมีประโยชน์แล้วมันใช้ได้จริงๆครับเพื่อเป็นการพัฒนาอนาคตของประเทศของเราสังคมของเราเติบโตได้ก็เพราะว่ามีพี่ๆใจดีคอยสนับสนุนน้องๆให้มีโอกาสได้เติบโตแบบนี้นะครับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในเว็บไซต์เช่นเดียวกันนะครับส่วนใครอยากดู QR บริจาคก็ช่องทางโซเชียลมีเดียของ Green Wave และใครอยากรู้ว่าจะซื้อของแบบไหนให้ตรงใจน้องๆได้ใช้แน่ๆลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมกันได้ด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณพี่ๆทุกคนที่จะไปร่วมงานในคราวนี้ด้วยนะครับ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: มีผู้ฟังฝากเพลงเข้ามาตั้งแต่ตอนหัวค่ำนะครับแล้วก็ทยอยไลฟ์เพลย์ลิสต์ขึ้นมาต่อเพลงมันเยอะมากจริงมาเปิดให้ตอนนี้หวังว่าจะฟังทันอยู่นะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยว2ช่วงต่อกับ DJ Boy ในชั่วโมงหน้าเฟดไปแล้วขอบคุณที่ติดตามฟังจริงๆทุกๆคนนะครับ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: งานตอนนี้
4: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
3: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
8: เพิ่มเติมคลิก etime.live/
9: Green Update
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
10: ติดตาม Green Update กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติของจีหรือ NCC กล่าวนะคะว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญได้ก่อตัวขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่แล้วหลังอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนซึ่งตรงตามเกณฑ์ของปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วโดยคาดว่าเอลนีโญในครั้งนี้จะรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระบบขณะที่ศูนย์เฝ้าติดตามและพยากรณ์สภาพอากาศระบุนะคะว่าในเดือนกันยายนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลส่วนใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาเดียวกันข้อมูลของ NCC ระบุว่าศูนย์กลางของน้ำอุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งมีอุณหภูมิผิวน้ำสูงกว่าค่าเฉลี่ย3องศาเซลเซียสนายเจ้าจุนหูหัวหน้านักพยากรณ์ของ NCC กล่าวนะคะว่าคาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งเป็นศูนย์กลางของปรากฏการณ์จะยังคงสูงขึ้นต่อไปในอีก3เดือนข้างหน้าโดยจะสูงสุดในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงและต้นฤดูหนาวในสัปดาห์นี้ค่ะหน่วยงานด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติคาดการณ์นะคะว่าอุณหภูมิในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมจะสูงเป็นประวัติการถึง 3.7 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้า

0: ผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ียงร้องของซายฟาเรนไฮต์นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าคือเหงามีงานจากซินซิงกูล่ากับขอบคุณนะครับสักวันที่ฉันมีเธอจากต้องแล้วก็เจนนี่ด้วยนะครับ4 ทุ่ม 10 นาทีรับช่วงต่อจากดีเจพี่เฟียสครับดูแลคุณผู้ฟังเวลาเดิมเลยนะครับผมวันอังคารที่13 ตุลาคมวันนี้นะครับ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับกับเพลงเพราะๆที่นี่กรีนเวฟ 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคุณผู้ฟังนะครับผมก็อยู่ด้วยกันในค่ำคืนของวันหยุดวันนี้ด้วยนะครับอีก2 ชั่วโมงก็เรียกว่าเข้าสู่วันใหม่ต้องรีบนอนแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปทำงานในวันพุธของพรุ่งนี้กันแล้วนะครับผู้ฟังครับผมเพลงเพราะๆผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินบอกกันได้เลยสำหรับค่ำคืนนี้นะชั่วโมงของ DJ Playlist สำหรับชั่วโมงนี้อยากจะเปิดเพลงที่แบบจังหวะแบบว่าเพราะๆหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังช่วยกันเลือกได้เลยนะฮะ

ข้อความเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับถูกใจมากครับดีเจปอเพลงรักวัยมัธยมเลยขอบคุณมากมากนะครับผมงานรีมาสเตอร์เพลงรักปีลึกดีเจปอได้ไปหรือเปล่าคะไม่ได้ไปนะครับผมพลาดไปทีเดียวได้ยินข่าวว่าสนุกสนานกันแล้วก็มีซีนประทับใจกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมมีคุณพิมพ์ปากกาบอกว่า4 ทุ่มไม่รู้ตัวเลยค่ะวันหยุดผ่านไปจังผ่านไปไวจังค่ะมีคนขอเพลง See You Somewhere ของบิลกินมาด้วยนะครับผมหลุมอากาศนะครับผมคุณเนยขอมาเดี๋ยวผมดูให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงกันและกันนึกถึงน้องสาวที่ชื่อฝ้ายแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดน้องเขาด้วยอายุ28 ปีน้องอินเรื่องนี้มากอ๋อคุณนุ่นส่งมาบอกกันขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อความในค่ำคืนนี้ดูเป็นวันหยุดที่อบอุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมอยู่ด้วยกันกับเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆเพิ่มเติมเรื่องอะไรบอกกันได้เลยผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเรานะครับผมนี่คืองานจาก POP เสียงร้องของนพพรชำนินะครับกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าที่แห่งนี้

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอูเยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: จริงๆเดือนเกิดเราคือตุลาคมนะครับผมแต่ว่าเราไปเฉลิมฉลองกันช้าหน่อยนะครับผมไปเจอกันในวันที่15พฤศจิกายนครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์เป็นงานน่ารักน่ารักที่จะทำให้รอยยิ้มเกิดขึ้นกับทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับคุณผู้ฟังครับผมใครที่อยากจะช่วยเหลือน้องๆนะครับจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็กนะครับนมผงสูตร1สูตร2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือจะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับขอเลือกเป็นของใหม่มาคนละชิ้นก็พอนะครับผมเพราะว่าของชิ้นเล็กๆจากเราเนี่ยเมื่อมารวมกันเยอะๆก็สามารถช่วยเติมทั้งของที่จำเป็นแล้วก็รอยยิ้มให้กับน้องๆได้แน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมใครที่ไม่สะดวกเตรียมของขวัญไม่เป็นไรเราสามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้นะครับผมทั้งการสแกน QR e-donation หรือว่าจะโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับผมก็สามารถไปเจอกันที่งานของเราได้เลยครับผมเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนในวันที่15พฤศจิกายนนี้สำหรับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ครับผม
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift

หลากหลายศิลปินเลยนะครับมาช่วยร้องในเพลงนี้จากบล็อกอาร์ติสต์นั่นเองนะครับผมนี่คือเธอเรามีอะไรจะบอกก่อนหน้านี้คำถามจากน้องทอฟฟี่แล้วก็เติมฝันนะครับจากวิยดาโกมารกุลณนครมีคนชมว่าเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆด้วยคุณผู้ฟังนะครับส่งเพลงนี้ไว้

0: เจตามท้องตลาดส่วนใหญ่ค่ะพี่อ้อยเขาจะเป็นแป้งที่มีความมันไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เผือกทอดผักชุบแป้งทอดพอไม่มีโปรตีนและไฟเบอร์แป้งก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะน้ำตาลพุ่งสูงสมองจึงหลั่งอินซูลินออกมาดึงน้ำตาลอย่างรวดเร็วผลก็คือง่วงนอนกระทันหันแล้วก็หิวง่ายกว่าเดิมค่ะ
1: แล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะ
0: แนะนำว่าเน้นเป็นโปรตีนพืชแบบไม่แปรรูปค่ะเช่นเต้าหู้ก้อนถั่วต้มหรือเห็ดหลากหลายชนิดแล้วระหว่างวันถ้าหิวสลับมาเป็นมันนึ่งเผือกต้มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหล่านี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะธนาคารพาณิชย์ในเวียดนามเตรียมระดมทุนด้วยการขายหุ้นรวมเกือบ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 230,000 ล้านบาทภายในสิ้นปี2570เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในภาคธนาคารมากขึ้นหนึ่งในดีลสำคัญคือธนาคาร VP Bank ซึ่งมีแผนขายหุ้นมูลค่าประมาณ560ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ Vietcom Bank ธนาคารรายใหญ่ที่สุดของประเทศเตรียมขายหุ้น 6.5% คิดเป็นมูลค่าราว 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลเวียดนามยังผ่อนคลายข้อจำกัดบางส่วนทั้งการเพิ่มเพดานถือหุ้นต่างชาติในธนาคารบางแห่งและการขยายวงเงินกู้จากต่างประเทศเพื่อดึงเงินทุนมาสนับสนุนการลงทุนและปล่อยสินเชื่ออย่างไรก็ตามภาคธนาคารยังเผชิญความเสี่ยงจากสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีส่วนประมาณ1ใน4ของสินเชื่อทั้งหมดรวมถึงปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้นขณะที่นักวิเคราะห์เตือนนะคะว่าหากธนาคารเร่งปล่อยสินเชื่อมากเกินไปเงินทุนที่ระดมได้อาจไม่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินได้อย่างยั่งยืนค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

กันทีจะเปิดได้แค่ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะแล้วไปหยุดตอนธันวาด้วยสำหรับซิงเกิลนี้จาก Only Monday ชื่อเพลงว่าท้ายปีนะครับผมกรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเข้าสู่หน้าหนาวนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเข้าสู่หน้าหนาวช้ากว่าปีที่แล้วประมาณ1สัปดาห์แต่ว่าที่มาแบบไม่ช้าเลยนั่นก็คือเรื่องของ PM 2.5 นะครับเมื่อเช้าในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนี่ค่า PM 2.5 เกินเรียกว่า100 AQI ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ฟังที่ออกกำลังกายเป็นประจำในช่วงเวลาเช้าๆฝากเช็คหน่อยนะครับสำหรับค่า AQI ของ PM 2.5 เดี๋ยวมันจะกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีเดี๋ยวเข้าสู่ช่วง Comfort Night Live มาร่วมสนุกชิงบัตรกันฮะ

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและ

ฟัง2เพลงเลยแล้วกันในช่วงเวลาของ Coffee Night Live นะครับผมทำไมบัตร2ใบจึงสมควรจะเป็นของคุณนะครับผมส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วบอกเหตุผลมาหน่อยสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่ลงทะเบียนผ่าน atime.live/greenwave ไว้แล้วนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วบอกหน่อยว่าทำไมบัตร2ใบควรเป็นของคุณจัดค่ำคืนนี้ซิงเกิลที่ ETC เคยมาฝากเอาไว้บนเวที Coffee Night Live ของเรานะครับเพลงนี้สวัสดีครับ

0: ุณผู้ฟังนอนดึกเพื่อที่จะชิงบัตรเขาในไลฟ์เยอะจริงๆเลยนะผมก็อยากจะให้ทุกๆข้อความจริงๆนะครับแต่ว่าโควต้าบัตรมันมีแค่2ใบถ้าพลาดไปไม่เป็นไรติดตามช่วงต่อไปเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับผมผู้ที่โชคดีนะครับบอกว่าเหตุผลคืออยากได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองค่ะเฟิร์สปฏิมากรสุดที่รักพงนะครับผมยินดีด้วยเดี๋ยวทีมงานติดต่อไป
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวัน
1: แลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
0: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมาวส์สเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เร็ตได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เร็ต

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยตุ้มมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ียงร้องของพี่เจวัฒนานะครับคือวันเดือนปีขอบคุณมากๆเลยผู้สนับสนุนใจดีกับ Smiley Request ของเรานะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: ศิลปินจากUniversal Music Thailand ครับชื่อศิลปินว่าแพทริกโนเอลนะครับส่งซิงเกิลมาให้เราเปิดกันชื่อเพลงว่าความทรงจำที่ดีที่สุดนะครับเป็นเพลงที่พูดถึงการคิดถึงใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตเราแล้วนะครับผมผ่านมุมมองการยอมรับการจากลาและก็เรียนรู้ที่จะเก็บคนคนนั้นไว้ในพื้นที่ที่สวยงามที่สุดในหัวใจเพราะเลยสำหรับเพลงนี้นะครับความทรงจำที่ดีที่สุดแพทริกโนเอลวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการฟังเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนกันพรุ่งนี้เจอกันแทนพี่อั๋นแล้วก็ช่วงของตัวเอง4ทุ่มด้วยนะครับผมราตรีสวัสดิ์สำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ

0: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำ

0: Academy ครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
3: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
2: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
3: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไร

0: ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

ขณะที่ผลการสอบสวนร่วมของเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นผู้นำทุ่นระเบิดมาวางไว้แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของGreen Newsค่ะ

จะดีใจมากเลยนะคะที่คุณผู้ฟังกำลังฟังเพลงเพราะกันอยู่ที่ Green Wave ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาต่อเนื่องมาจากช่วงที่ผ่านมานะคะหลายคนที่ติดตามฟังก็เพราะว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะดึกๆนี้เขาจะมีบัตรแจกหรือเปล่าเพราะว่าเห็นส่งข้อความเข้ามาตัดพ้อเยอะเลยแงอดอีกแล้วนี่หมายความว่ายังไม่ได้บัตรใช่ไหมคะสำหรับ Cover Night Live บอกแล้วนะคะว่ายังไงให้ลุ้นกันในภาคกลางวันก่อนเที่ยงคืนแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนดึกเนี่ยโควต้าไม่มีจริงๆแต่ยังมีเพลงเพราะให้ได้ติดตามกันนะคะ2ชั่วโมงต่อจากนี้อยู่กับ DJ แบมพลาดีสายสวัสดิ์ค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: จังหวะของเพลงอาจจะทำให้ตื่นตระหนกตกใจขึ้นมากลางดึกนะคะสำหรับคนที่กำลังเกือบหลับแต่ว่ากลับมาได้เห็นบอกว่าเผลอปรับไปแป๊บนึงนะคะเพิ่งตื่นดีนะยังทันช่วงพี่แบมจะได้ขอเพลงฟังนะคะเดี๋ยวทยอยเปิดให้ฟังแล้วกันนะคะรีเควสต์ของคุณที่ผ่านมาทางแอปเอทำฟังฟินค่ะ
1: Chilling Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: เจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญเลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
6: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/in wave
7: smiley request
8: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: พลงนี้แล้วหลายคนทำให้นึกถึงนะคะละครหรือว่าซีรีส์ชุดคุณชายใช่ไหมคะสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะคะและนี่ก็เป็นธีมที่ว่าเรื่องของรักแท้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเสียงร้องของป๊อปปองกูลที่คุณบอกว่าเป็นเวอร์ชันนี้ก็ได้ค่ะเพราะรู้ว่าสำหรับเพลงประกอบละครนี้เป็นเพลงเพราะเพลงที่ชื่อรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาแต่ว่าร้องกันอยู่หลายเวอร์ชันหลายศิลปินนะคะแต่นี่เป็นสำหรับตอนคุณชายธราธรนั่นเองค่ะอีกหนึ่งรีเควสต์ของคุณนะคะที่ส่งเข้ามาอยากฟังในคืนนี้เลือกให้ในช่วงของ Smiley Request เลยขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: ประโยคที่เขาบอกว่าถ้าเวลาเราได้เดินสวนกับคนที่เป็นแฟนเก่าจะทำหน้ายังไงเคยไหมคะเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าคำถามธรรมดานะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงใหม่จากวงนี้เนี่ยแหละค่ะ Free Hand นะคะเขาบอกว่าพอเวลาความสัมพันธ์มันจบลงเนี่ยสิ่งที่มันเหลืออยู่อาจจะเป็นความรู้สึกขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันมันเป็นทั้งความทรงจำดีๆที่เคยมีความหมายแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าอีกคนเนี่ยเขาจะจำเรื่องราวเหล่านั้นได้อยู่หรือเปล่าถ้าวันหนึ่งได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งคือไม่ต้องมาทักทายกันแค่ได้เห็นรอยยิ้มที่ส่งมาให้กันก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่ารอยยิ้มนั้นอาจจะเป็นคำตอบว่าอย่างน้อยอ่ะเธอก็ยังจำเรื่องราวของเราได้อยู่ไม่ได้เรียกร้องให้กลับมานะแต่ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันแล้วก็มีช่วงเวลาที่มีความหมายร่วมกันเท่านั้นเอง

แน่นอนว่าเรื่องราวในอดีตถึงแม้ว่ามันจะจบไปแล้วนะคะมันมีทั้งเรื่องดีเรื่องที่ไม่ดีมีเรื่องที่น่าจดจำแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะลืมนะคะเพียงแค่วันหนึ่งถ้าเกิดบังเอิญมาเจอกันไม่หลบหน้ากันแบบที่ให้ได้รู้สึกว่าอ้าวเห็นกันแล้วแต่ทำไมต้องเดินหนีอะไรแบบนี้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าเจอก็ได้แต่ไม่เจอจะดีกว่าอะไรแบบนั้นนะคะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าถ้าสักวันงานใหม่จากฟรีแฮ

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมว

มมงไหมคะต้องบอกว่าเพลงนี้นะคะมีการดีไซน์การร้องแบบใหม่แล้วก็เรียกว่าเธอคนนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆนะคะแชมป์เดอะสตาร์ค่ะน้องแก้มวิชญานีนั่นเองนะคะเคยมาคัฟเวอร์เพลงของพี่หนุ่ยอัมพลต้องเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดในมุมมองของผู้หญิงคนนึงนะคะกับความไว้ใจที่ไม่ถูกเรียกว่าความไว้ใจอีกต่อไปเพราะว่ามันโดนลดทอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายทอดออกมาดีเหลือเกินค่ะอีกหนึ่งเพลงพิเศษนะคะในช่วงเวลาคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์นะคะที่มีเพลงเพราะๆในสไตล์คัฟเวอร์แบบนี้ให้เราได้ฟังกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้หลายคนบ่น

0: บ่นมากเลยโทรไม่ทันส่งข้อความเข้ามาก็ไม่ถูกเลือกอ่ะนั้นอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะนอกจากจะมีลุ้นกันหน้าไมค์หรือว่าจะเป็นการส่งข้อความเข้ามาหาดีเจกันทาง Green Wave แล้วเนี่ยนะคะเราจะเปิดให้ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook กันด้วยติดตามกติกาการร่วมสนุกกันได้ทาง Facebook Green Wave 1065ค่ะ
1: Cafenightland โดย Yogurt Dutchy Probiotic เพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus คุ้มครองให้

0: นผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
4: ติดตาม Green News กับดิฉันปราภัยลินธรรมนาวันนะคะธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปี2569เหลือ 3.5% จาก 5.3% ในปีก่อนหน้าหลังจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่างมากและต้นทุนเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนและการลงทุนในประเทศข้อมูลระบุนะคะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ากัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาลดลงถึง 44% เหลือ 2,250,000 คนขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 33.7% และน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 46.7% จากระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวและภาวะสินเชื่อตึงตัวยังเป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจแม้การส่งออกเสื้อผ้าสิ่งทอรองเท้าและสินค้าเพื่อการเดินทางจะยังขยายตัวได้อย่างไรก็ตามธนาคารโลกคาดนะคะว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะค่อยๆฟื้นตัวโดยเติบโต 4% ในปี2570และเพิ่มเป็น 5% ในปี2571หากราคาพลังงานมีเสถียรภาพและภาคท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
2: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช้อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

สำหรับบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตคนคนหนึ่งนะคะแต่บางคนก็คิดว่าจะอดทนไปทำไมในเมื่อความรักหรือว่าความรู้สึกตอนนี้ความสัมพันธ์ในตอนนี้มันท็อกซิกเหลือเกินนะคะอยู่ไปก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเดินออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่มันเดินไปต่อไม่ได้แล้วจะดีกว่านะคะอดทนไปก็ไม่ไหวจริงๆอะไรแบบนี้นะคะนี่คือเจอกับตัวเองถึงรู้ค่ะฟังเพลงเพราะในชั่วโมงนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนพอได้ยินได้ฟังเพลงในยุคหนึ่งที่เราเคยมีความรู้สึกว่าแหมอินกับเพลงเหล่านั้นเหลือเกินหรืออาจจะไม่ได้อินในตอนนั้นเลยมาอินในตอนนี้แล้วก็ได้ฟังจากLean Waveนี่แหละนะคะที่เปิดให้ฟังกันในชั่วโมงนี้จัดให้แบบเต็มๆเลย DJ Playlist ค่ะยังคงอยู่กับ DJ Bam ที่Green Wave ถึงตี 2 นะคะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Regalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

แบล็คฮาร์ทนะคะเขาพูดถึงความสัมพันธ์ของคนในยุคนี้ได้อย่างลึกซึ้งจริงๆนะคะก็แปลกดีเนาะโลกที่เราเชื่อมต่อที่มันเกิดขึ้นได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีนะคะแต่ทำไมการรอคอยเสียงจากใครบางคนมันดูยาวนานกว่าที่เคยเป็นนะคะเพลงนี้เมื่อไหร่จะมีใจให้กันงานจากแบล็คฮาร์ทเห็นอยู่แล้วก็ได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะเวลาเขาไปเปิด IG Story ของใครสักคนหรืออาจจะเป็นเรียลของใครสักคนในโลกออนไลน์มักจะหยิบเอาเพลงนี้นี่แหละค่ะมาใช้อยู่เรื่อย

0: baby, no, no. DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: นี่เรานัดกันล่วงหน้าเป็นเดือนเลยนะคะสำหรับกิจกรรมพิเศษของเราได้เวลามาเจอกันแล้วก็ได้มาร่วมกันฉลองวันเกิดของ Green Wave ครบรอบ35ปีกันด้วยนะคะอยากจะชวนทุกคนมาแบ่งปันรอยยิ้มแบบนั้นไปด้วยกันในงานนี้ค่ะ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะคะของขวัญชิ้นใหม่ที่อยากจะให้คุณได้เลือกมาคนละ1ชิ้นนะคะมอบให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวหรือจะเป็นประเภทนมผงก็ได้เหมือนกันนะคะของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กอันนั้นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะคะและในวันเดียวกันนี้เรายังมีมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์แล้วก็พี่ๆสาวๆกันด้วยนะคะน้องๆจากมูลนิธิก็จะมีสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์มาให้เราได้ดูให้เราได้อิ่มอกอิ่มใจไปด้วยนะคะอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนค่ะเจอกันบ่ายโมงเป็นต้นไป3ย่านมิดทาวน์ใครที่คิดว่าไม่สะดวกจะเตรียมของขวัญมาจริงๆแต่อยากมาร่วมงานอ่ะมาได้ไหมมาได้เลยนะคะและเราก็ยังคงรอคอยที่จะให้คุณมาร่วมกันสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เช่นเดียวกันค่ะ Green Wave ปีนี้วันเกิดของเราไม่ได้ต้องการของขวัญเยอะมากแต่ว่าอยากจะชวนคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มเล็กๆที่มีความหมายมากๆไปด้วยกันนะคะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: หมดเวลาแล้วแหม request เพลงเพราะอาจจะมาในช่วงท้ายๆวันนี้จัดให้เต็มชั่วโมงไปเรียบร้อยแต่เดี๋ยวยังไงเรายังเจอกันอีกนะคะสัปดาห์นี้พรุ่งนี้แน่นอนเที่ยงคืนถึงตีสองช่วงเวลาของ DJ Bam พลาดิสัยสวัสดิ์ค่ะ
3: เมื่อ2วงดนตรี Groove จัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
4: Cover Night Live
3: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
5: ใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: ติดตาม Green Update กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานได้อ้างถ้อยแถลงของกองทัพเนปาลระบุว่ากองทัพเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนประมาณ50คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพุทคันทกีเขตกรูขาทางตอนกลางของเนปาลได้สำเร็จหลังเกิดเหตุการณ์ที่แม่น้ำสายนี้ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสร้างความเสียหายให้กับสะพานแขวนหลายแห่งรวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำทั้งนี้เนปาลอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและยังเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า1,400คนและสูญหายอีกหลายพันคนค่ะช่วงนี้

เอปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ผมอยากรู้ครับหมอถ้าเกิดช่วงที่กินเจเนี่ยแล้วผมกินโปรตีนพืชแบบนี้ต้องกินเยอะกว่าเดิมไหมครับถึงจะได้โปรตีนเท่าเดิมครับ
0: โดยปกติแล้วพืชจะมีความหนาแน่นของโปรตีนน้อยกว่าเนื้อสัตว์ค่ะพี่ยูสมมติอกไก่100กรัมได้โปรตีน20กรัมแต่ถ้าเป็นเต้าหู้100กรัมอาจจะได้แค่10กรัมนะคะดังนั้นถ้าจะเลือกทานโปรตีนพืชก็เลยต้องทานปริมาณที่เยอะขึ้นนั่นเองค่ะ
1: โหแบบนี้จะไม่อิ่มไปก่อนเลยครับ
0: มีทริคอยู่นะคะพี่ยูคือเลือกพืชที่โปรตีนสูงอย่างเทมเป้หรือถั่วแระญี่ปุ่นเพราะเทมเป้แค่1ขีดได้โปรตีน20กรัมเกือบเท่าเนื้อสัตว์เลยแถมผ่านการหมักมาแล้วย่อยง่ายสบายท้องไม่ต้องกินเยอะจนจุกแน่นท้องค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
1: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะสหภาพแอฟริกาเปิดตัวแอฟกาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตแห่งแรกของทวีปแอฟริกามีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงพอร์ตลูอิสประเทศมอริเชียสมุ่งเป็นทางเลือกเสริมให้กับสถาบันจัดอันดับเครดิตรายใหญ่ของโลกและช่วยให้ประเทศในภูมิภาคเข้าถึงตลาดทุนได้ดีขึ้นแอฟกาจะประเมินความน่าเชื่อถือของรัฐบาลสถาบันการเงินและบริษัทเอกชนโดยเน้นข้อมูลและบริบททางเศรษฐกิจของแอฟริกาหลังผู้นำในภูมิภาควิจารณ์นะคะว่าการประเมินจากสถาบันระดับโลกอาจไม่สะท้อนความเสี่ยงในท้องถิ่นอย่างเหมาะสมขณะที่สถาบันเหล่านั้นยืนยันว่าใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั่วโลกข้อมูลจากสหภาพแอฟริการะบุค่ะว่าภาระชำระหนี้ต่างประเทศของทวีปเพิ่มขึ้นจาก 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2553เป็น 163,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2567และยังมี23ประเทศที่ไม่มีอันดับเครดิตจากสถาบันรายใหญ่ทั้ง3แห่งอย่างไรก็ตามนะคะความท้าทายสำคัญของแอฟริกาคือการพิสูจน์ความเป็นอิสระความแม่นยำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลกค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหาร

ดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: ทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีกินเจได้บุญแต่หลายๆคนก็ต้องระวังโซเดียมกันไว้ด้วยนะคะ
1: ผมเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าอาหารเจเนี่ยมักจะโซเดียมสูง
0: ในบางคนเขาจะติดการทานอาหารรสจัดพอตัดเนื้อสัตว์ออกอาหารก็จะเริ่มจืดคนเราก็เลยใส่เครื่องปรุงให้หนักมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นซุปเจที่ต้มเคี่ยวนานน้ำยิ่งงวดโซเดียมยิ่งเข้มข้นยิ่งรวมกับของทอดแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆก็ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะพี่โบ
1: จริงๆเนี่ยไม่ได้ห้ามกินหรอกแต่อาจจะลดปริมาณลงสักนิดนึงใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยค่ะพี่โบทริคง่ายๆเปลี่ยนจากการซดน้ำซุปมาดื่มน้ำเปล่าเพื่อเจือจางโซเดียมหรือจากที่เคยราดน้ำจิ้มฉ่ำๆก็ลองเปลี่ยนมาแตะน้ำจิ้มทีละนิดดูนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

ติดตาม Green News กับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของเวียดนามในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนหรือไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวแตะระดับ 9.95 เพิ่มขึ้นจากระดับ 8.81 ในช่วงไตรมาสที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคเกษตรกรรมป่าไม้และการประมงรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างและภาคบริการสำนักสถิติแห่งชาติของเวียดนามยังประเมินนะคะว่า GDP ของเวียดนามในช่วง9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 9.01 ซึ่งถือเป็นอัตราการขยายตัวที่รวดเร็วที่สุดในช่วง9เดือนแรกของปีในรอบ15ปีขณะที่ทางการเวียดนามตั้งเป้าให้ GDP ถึงระดับเลข2หลักในปีนี้หลังจากเมื่อปีที่แล้ว GDP ของเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 8.02 ซึ่งเป็น1ในอัตราที่สูงที่สุดในโลกค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: วันเกิด Green Wave ของเราปีนี้ครบรอบ35ปีแล้วนะคะแอบเมานิดนึงปีนี้เนี่ยพวกเราดีเจคุยกันว่าวันเกิดทั้งทีอยากได้ของขวัญเหมือนกันนะแต่ขอเป็นของขวัญให้กับน้องๆนะคะในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเราเลยใครกำลังคิดว่าจะเลือกอะไรดีก็มีทั้งของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวเลือกมาอย่างละนิดอย่างละชิ้นก็มีความหมายแล้วหรือถ้าไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือของขวัญมาเจอกันในงานนี้เลย Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะมีทั้งเคลียร์และสาวสาวสาวพร้อมโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยวันเกิด Green Wave ปีนี้มาช่วยกันเปลี่ยนคำว่าสุขสันต์วันเกิดให้กลายเป็นสุขสันต์ที่ได้ให้ไปด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
4: ิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะพวกเราเราฟองครับ
6: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
7: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ย
8: พอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับเนื้อความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้า
9: เราเรียกว่าพีคู
10: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
11: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
12: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
13: เมื่อ2วงดนตรี Groove จัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วย Groove และจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น Cover Version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
14: Cover Night Live
13: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
15: ใจคนดูใจแมวแค่นี้ว่า Green News
2: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
16: ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะสมาคมผู้จัดจำหน่ายและผู้นำเข้ารถยนต์แห่งเกาหลีเปิดเผยนะคะว่ายอดขายรถยนต์นำเข้าในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นในระดับตัวเลขหลักเดียวเมื่อเดือนที่แล้วโดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์หรูจากเยอรมนีโดยยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งนำเข้าใหม่ในเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าสู่ระดับ34,904คันในเดือนกันยายนสำหรับยอดขายรถยนต์นำเข้าในช่วง9เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 279,729 คันพุ่งขึ้น 24.1% เมื่อเทียบรายปียอดขายรถยนต์จากค่ายยุโรปในเกาหลีใต้อยู่ที่ 17,578 คันเมื่อเดือนที่แล้วคิดเป็นสัดส่วน 50.4% ของยอดขายทั้งหมดขณะที่แบรนด์จากสหรัฐจีนและญี่ปุ่นมีสัดส่วนครองตลาดอยู่ที่ 36.1% 7.6% และ 5.9% ตามลำดับเมื่อพิจารณาตามประเภทของเชื้อเพลิงพบว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ครองสัดส่วนสูงสุดที่ 52.1% ตามด้วยรถยนต์ไฮบริด 39% รถยนต์เบนซิน 8.2% และรถยนต์ดีเซล 0.7% ค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green Update ค่ะ
15: Green News
2: โด ดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพ็ทช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังในตอนเช้าๆนะครับตีห้านิดๆแบบนี้ผมปอครับแทนพี่อั๋นอีกหนึ่งวันวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมก็เพลิดเพลินไปกับเพลงเพราะๆนะครับผม2ชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถช่วยกันเลือกได้ด้วยนะครับว่าเพลงไหนที่อยากจะฟังสำหรับเช้าวันนี้ผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับผมก็น่าจะเป็นเช้าที่หลายๆคนหยุดพักผ่อนมาอย่างเต็มที่จากเมื่อวานนะครับวันนี้ก็น่าจะต้องเตรียมตัวกันไปทำงานแล้วขอให้เป็นวันที่ดีมากๆสำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมอยู่กับปอทินิกวินเวฟ 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆซิงเกิลจากละอองฟองนะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าแอสปาร์แตมขอให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในวันนี้สำหรับคุณผู้ฟังด้วยครับ

0: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เนเชอรัลซูเปอร์ฟู้ดสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมทเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเซนันเดชาหลอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเฮลทับพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาระใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

การเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
1: เพิ่มเติมคลิก etime.live/
2: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกอิมแพคเมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: ช่วงเวลาในการช่วงชิงบัตรนะครับของกิจกรรม Coffee Night Live ของเรานะครับ ETC The Parkinson นะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่โอ้โหกระแสนี่กระแสการตอบรับค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณฟังชาว Green Wave นี่อยากจะไปชม Coffee Night Live ครั้งนี้มากๆหลายคนนี่ถึงกับท้อในการที่จะช่วงชิงบัตรกันนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเรามีหลากหลายสเตจให้ร่วมสนุกกันช่วงนี้ก็ลงทะเบียนกันก่อนนะครับ atime.live/greenwave แล้วก็ DJ ท่านใดที่มีโควต้าบัตรมาแจกกันก็ส่งข้อความหรือว่าโทรเข้ามาร่วมสนุกเดี๋ยวจะมีช่วงที่เราให้ redeem point นะครับผ่าน A-Time ฟังฟินของเรานะครับผมใครที่สะสม point เอาไว้เยอะก็สามารถเอามาแลกเป็นที่นั่งสำหรับการไปชม Coffee Night Live ครั้งนี้ได้ไม่ต้องกังวลไปนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้บัตรกันนะครับผมซิงเกิลเพราะเปิดให้ฟังกันกับกิจกรรม Coffee Night

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: ศิลปินอินดี้ป๊อปนะครับจาก Universal Music Thailand ครับเขาส่งเพลงมาให้เราเปิดกันศิลปินชื่อว่าแพทริกโนเอลนั่นเองนะครับผมชื่อเพลงว่าความทรงจำที่ดีที่สุดนะครับเป็นเพลงใหม่สุดลึกซึ้งและก็อบอุ่นเป็นบันทึกความคิดถึงของใครบางคนที่ยังอยู่ในความทรงจำเสมอนะครับบางคนอาจไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราอีกต่อไปแล้วแต่เรื่องราวและช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันก็ยังอยู่ในใจเสมอความทรงจำที่ดีที่สุดจากแพทริกโนเอลครับ

0: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะเล็ดต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
11: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
12: ดี
13: คุณมีกลิ่นหืนไหม
12: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
11: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
14: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
11: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
14: จากไรทิป
15: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
16: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
17: ถึงเวลาที่ผีเสื้อจะโบยบินนี่ไม่ใช่คำลาแต่คือคำขอบคุณจากเธอ
18: Club Inspire Day Club Inspire Day
19: Club Inspire Day
17: โอปอสุชาตา Miss World 2025จากปีกเล็กๆสู่อ้อมแขนยิ่งใหญ่ที่พร้อมอบกอดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกเตรียมโบยบินไปกับควีนพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
20: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต

0: Protiva
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: ถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: โปรทรีว่า
2: ใส่ใจตัวเอง

0: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ติดตามกรีนอัพเดตกับดิฉันแพรไพลินธรรมนาวันนะคะหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปนิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยนะคะว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.70 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดและสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างไรก็ตามนะคะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนิโยครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนทั้งนี้เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีค่ะช่วงนี้ไปก่อนแล้วนะคะต้นชั่วโมงหน้าพบกันในช่วงเวลาของ Green News ค่ะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ชั่วโมงที่2นะครับผมพร้อมกับเพลงพราวๆที่นิควินเวฟพร้อมจุดไฮเฟมเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคุณผู้ฟังครับผมก็เป็นวันเริ่มต้นทำงานของใครหลายๆคนด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อวานได้หยุดพักผ่อนกัน1วันนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆสำหรับเช้าของวันพุธวันนี้ด้วยนะครับผม4เพลงต่อเนื่องเลยครับมีฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหาไม้เธอนะครับงานจะออฟโรดอยู่คนเดียวเบิร์ดธงชัยแมคอินไตนะครับสุขสันต์วันคิดถึงจากบัสแล้วก็อะไรก็ยอมจากโลโซนั่นเองคุณผู้ฟังนะครับผมมีอีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆจากณเดชน์คูกิมิยะด้วยนะครับเป็นหนุ่มที่หูยทั้งงานแสดงงานร้องเพลงรวมถึงกีฬาก็โดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Henry's First Date นั่นเองนะครับผมรักนะแต่ว่า

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

Request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Smiley Request ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: อยากเริ่มออมวันนี้นะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับผมฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะครับหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับโปรเจกต์เฉลิมฉลองครบรอบ35ปีของ Green Wave ของเรา Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์ครับเราจะมีมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์และก็สาวๆรวมถึงการแสดงน่ารักน่ารักจากน้องๆจากมูลนิธิของน้องๆด้วยนะครับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเลือกของเล่นมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการครับนมสูตร1 2เสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กรองเท้าหรือจะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับผมหรือถ้าใครไม่สะดวกจริงๆก็สามารถสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะครับผมวันเกิด Green Wave ปีนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนได้รอยยิ้มกลับไปทั้งน้องๆและก็คุณผู้ฟังด้วยกับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ครับ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุก

0: Good news.
1: คุณฟังครับผมมีข่าวดีมาฝากนะครับสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีครับวันนี้ Car Forecast ขอมอบกำลังใจให้เจ้าของรถและบิ๊กไบค์คนเก่งนะครับที่ตั้งใจรักษาวินัยการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าแต่คุณเองก็น่าจะรู้ดีที่สุดนะครับว่าการทำแบบนี้ได้ในทุกๆเดือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนต้องทำงานหนักขึ้นนะครับหรือยอมลดความสุขบางอย่างเพื่อให้ทุกภาระผ่านไปได้ความพยายามเหล่านี้คนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ Car Forecast เห็นและเข้าใจดีนะครับสำหรับ Car Forecast คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากจะช่วยให้เหนื่อยน้อยลงนะฮะ Car Forecast พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์นะครับโดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันนะครับผมทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์ได้วงเงินสูงถึง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆนะครับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะสัญญาเวลารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทนะครับระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2570นะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ที่ให้บริการสินเชื่อกำหนดวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับเดี๋ยว4ทุ่มเจอกันอีกรอบวันนี้บ๊ายบายไปก่อนสวัสดีครับ

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อันเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Live จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาภาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Atam ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปหมู่
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover 9

0: free Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23 ตุลาถึง 1 พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหาร